0: ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภัสสรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาไชสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเพราะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำ

0: อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
1: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบนี้ผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
0: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
0: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
3: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 วันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับโปรได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
4: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
10: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบรท์แองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
9: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
10: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่า ชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมเรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐทาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วนหนึ่งเหรียญเงินได้จากจุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 และนัดชัดเจตเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเลสซานโดบูเรโรจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตร
3: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับพลีปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับพลีปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น
12: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัยบาย DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆ วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจีโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
20: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
21: ครับสวัสดีครับผม
20: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
21: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
20: ค่ะ
21: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษา ได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
20: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการแล้วก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
21: เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านไม่ที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
20: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณแล้วก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
21: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพิ่มเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับเพื่อตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่3นะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเตานะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
20: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.ล่ะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
21: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารวยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่1ที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลาลนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิญฮาลาลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลาลนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรโรเฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรโรเฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันนี้เราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังเรายังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
21: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
22: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่อง ดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าทางคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
0: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
22: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
5: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีก็จะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว
22: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิปาโลรายงาน
6: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
23: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
24: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ครับเป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
23: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี
24: ้เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำไม่ชอบเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
23: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
9: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก็คิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
8: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIAไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลา ซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศวร ฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท .777 แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
11: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
8: ่ท้ายที่สุด HIAไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนาณรุมนอุดมพรรายงาน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
13: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่

0: ตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เจอกับผมแล้วนะครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรกับดีเจบอยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับซึ่งวันนี้กับปาแม่นอกสถานที่ละนะครับอันที่ก่อนปาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูการทำงานของพี่น้องของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้รับความรู้ว่าเอ๊ะก็เข้าไปในพ่องกอขอนะครับย่อมาจากอย่างพ่องนะครับเลขขี้เลขคู่ต่างกันจะได้พ่องนะครับแต่วันในวันนี้ครับจะเป็นหน่วยงานนอกเหมือนกันที่ปามาแอลซึ่งอยู่เชียงใหม่เหมือนกับกรมการข้าวครับอันนี้ชื่อว่านะครับกรมวิชาการเกษตรเป็นมาจะได้นะครับมาอู้จ๋ากับกรมนี้เลยนะครับปากับผู้แทนกรมวิชาการเกษตรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลองเล่าให้คุณผู้ชมคุณฟังฟังเหรออันนี้ชื่อสำนักงานอะไรยังชื่อตัวชื่ออะไรยัง
1: ค่ะชื่อสุพนีประสบนะคะตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการค่ะ
0: ครับ
1: หน่วยงานนี้ก็คือสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่หนึ่งนะคะอยู่ภายใต้กรมวิชาการเกษตรค่ะ
0: เอาชื่อเล่นดีกว่าชื่อเล่นง่ายๆดีกว่า
1: สวพ.หนึ่ง
0: เออไม่ใช่ชื่อของผู้ออกรายการนะชื่ออย่างคร
1: ับ อ้อค่ะ
0: น้องอ้อเนาะ
1: เจ้า
0: น้องอ้อน้องอ้อนี่มาเยี่ยมการที่นี่นี่ภารกิจงานที่อ้อทำมีอย่างห้อง
1: ภารกิจงานน้องอ้ออยู่ภายใต้กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะภารกิจงานของกลุ่มก็คือเป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืชซึ่งที่ปัจจุบันหลักๆก็จะมีมาตรฐาน GAP นะคะหรือว่าการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรเน
0: า
1: ะ
0: นี่อย่างพืชมันต้องมีมาตรฐานด้วย
1: คือมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะมีความสำคัญมากซึ่ง GAP เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ทางภาครัฐเนี่ยส่งเสริมให้ทำเป็นพื้นฐานเลยเนื่องจากว่าถ้าสินค้ายกระดับและมีมาตรฐาน
0: อ
1: ่ะจะสามารถขายขึ้นห้างโมเดิร์นเทรดหรือว่
0: า
1: ส่งออกต่างประเทศได้อะค่ะเป็นมาตรฐานพื้นฐานค่ะ
0: มันเป็นสัญลักษณ์พื้นฐาน
1: ใช่
0: เป็นมาตรฐานพื้นฐานที่เกษตรกรควรจะต้องมีไว้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ GAP นี่ย่อมาจากอย่าง
1: Good Agricultural Practice ค่ะ
0: แปลว่าการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีมั้ยก่อน
1: ใช่ค่ะสำหรับพืชอาหารเน
0: า
1: ะ
0: พืชอาหาร
1: ค่ะ
0: แล้วพืชที่มันไม่ใช่อาหารนี่ก็คือ
1: มันจะมี GAP ประมงปศุสัตว
0: ์
1: ฟาร์มไก่ไข่อะไรพวกนี้อีกค่ะเยอะมาก
0: หมายความว่าอันนี้เฮาใช้เฉพาะพืชอาหาร
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อาหารนั่นคืออย่างที่เฮากินเข้าไป
1: ใช
0: ่นะครับวันนี้ของละปูนเองเนี่ยนะก็สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของ GAP ลำไย มันเป็นยังไงพ่องลองเล่าเคยไปทำงานที่ลำปูนมาเป็นยังไงพ่อง
1: ในจังหวัดลำปูนนะคะปัจจุบันเนี้ยมีแปลงที่จดทะเบียนทั้งหมดเนาะทุกพืชนะคะประมาณ 29,000 แปลงเนาะ
0: 29,000 แปลง
1: ซึ่งพืชที่เป็นลำดับแรกก็คือลำไยค
0: ่
1: ะรองลงมาคือมะม่วง
0: ครับ
1: เจ้า
0: อันนี้เนี่ยบ้านฮ้องว่าเข้าไปทำการทุกฮ้องส่งเสริมเพื่อได้มาตรฐาน GAP
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ไม่มีอยู่เมื่อหลายปีก่อนเน
0: า
1: ะที่ทางสวพ.เหนือค่ะเข้าไปปฏิบัติการเชิงลุกก
0: ็
1: คือลงไปในพื้นที่เพื่อพ่อแม่พี่น้องอ่ะรับรอง GAP ลำไยเน
0: ื่อง
1: จากว่ามันต้องใช้เลขทะเบียน GAP ในการส่งออกไปจีนเนาะค่ะที่เป็นประเทศคู่ค้าหลัก
0: ครับมันเป็นพิธีสารไทยจีน
1: ใช่
0: เพราะนั้นใครจะส่งออกไปจีนมันต้องมีใบ GAP
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ขั้นในตอนเนี่ยนะเขาจะแรกเริ่มนะเอาละจากที่อันเขาเนี่ยเคยมีมาก่อนสมมุตินะสมมุติว่าดีเจบอยจะไปปลูกลำไย GAP นี่ละขั้นตอนในการทำ GAP ทำอย่างไรบ้าง1 2 3ว่ามันหรออย่างไรบ้าง
1: ค่ะสมมุติเขาเป็นเกษตรกรเนาะเขาจะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนว่า GAP เนี่ยค่ะมีข้อกำหนดหลักอยู่8ข้อ
0: มีข้อกำหนดหลัก8ข้อ
1: ตัวเกษตรกรเนี่ยเปิ้ลเข้าใจก่อนว่า8ข้อเนี่ยปฏิบัติจะใดถึงจะมาขอยื่นสมัคร GAP ได้เน
0: า
1: ะแล้วก็ง่ายๆก็คือว่าสามารถยื่นที่สำนักงานเกษตร
0: อ
1: ำเภอเกษตรตำบลอีกก็ได้นะคะหรือว่าส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะส่งไปสนีก็ได้ใบสมัครก็สามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในทางอินเทอร์เน็ตนะครับเอกสารที่ประกอบถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะคือแนบสำเนามาตัวเนาะค่ะจะม
0: ี
1: สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารสิทธิ
0: ์
1: แต่ในปัจจุบันนี้ค่ะคือสามารถส่งแต่ใบสมัครก็ได้แต่ว่าเวลาผู้ตรวจนัดลงไปตรวจในพื้นที่ค่ะก็จะไปขอดูหรือว่าแสดง
0: ค
1: ่ะเพราะว่าเราจะเน้นตรงลดเอกสารอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แล้ว8ขั้นนี่มันมีอย่างพวกมาเดี๋ยวนี
1: ้8ข้อนะคะ
0: 8ข้อเนี่ย8ข้อน่ะ
1: ค่ะแต่ข้อหลักๆนะคะข้อที่1ก็คือน้ำ แหล่งน้ําแหล่งน้ําเนี่ยค่ะจะต้องแบบปนเปื้อนสิ่งที่จะแบบปลอดภัยอย่างเช่นสารพิษตกค้างหรือว่าโลหะหนักหรือว่าแหล่งน้ําเนี่ยจะต้องแบบสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะเหม
0: ือ
1: นอ๋อ
0: เลี้ยงป่าได้
1: ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าน้ำดำขึ้นลึกอย่าง
0: น
1: ี้เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อนี่มาได้เลย
1: มาได้เลย
0: อ๋อ
1: เจ้า
0: อ่ะป่าอยู่ได้ก็ถือว่าผ่านแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่า
1: ข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องพื้นที่ปลูก
0: มันเป็นยังไง
1: พื้นที่ปลูกเนี่ยจะต้องต้นก็จะเน้นอีกแล้วว่าไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเราจะฟังกรรมเนี่ยไปแบบซ้ำๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารปลอดภัย
0: ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
1: พื้นที่ปลูกจะต้องเหมาะสมง่ายๆอาจจะต้องแบบอยู่ห่างไกลโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่กองขยะอย่างเงี้ยค่ะเพราะพื้นที่แบบเนี้ยจะขอมาได้เน
0: า
1: ะจะมาผ่านนะเจ้
0: า
1: ซึ่งเกษตรกรบ้านเฮาส่วนใหญ่อ่ะก็เป็นตี้ของเปิ้นอยู่ละเจ้าบ่ได้ใกล้เหมืองแร่บ่ได้ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ละ
0: โอเคอันนี้พื้นที่ปลูกอ่ะข้อต่อมา
1: ข้อนี้คือหัวใจสําคัญของ GAP เลยก็คือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
0: มันมีอย่างพวกมันอย่างไร
1: ก็คือสารเคมีหรือว่าปัจจัยที่เกษตรกรใจนะคะจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษต
0: ร
1: เลยหลักๆเนาะค
0: ือ
1: บัดเจ้ว่าไปซื้อร้านเล่ป
0: ุ๋
1: ยเล่หรือว่ายาที่เป็นมะเร่งขายหรือว่าที่บัดได้ขึ้นทะเบียนค่ะกับกรม
0: เพราะฉะนั้นนี่ต้องฝากบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะปุ๋ยยาต่างๆหน้ามันมีกาเนี่ยห้ามไปซื้อนะแบ่งยิ่งแบ่งขายนี่ห้ามเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันผิดกฎหมายเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องหรือว่าที่เปิ้นมาเอิ้นแต่มันปลวกน่ะ
0: อันนี้ก็ไม่ได้นะครับนะ
1: ที่เปิ้นมา
0: แบบบ่ได้นะครับข้อต่อมาเป็นอะไรครับ
1: ข้อที่4นะคะจะเป็นเรื่องการจัดการกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวคือตั้งแต่น้ําพื้นที่ปลูกวัตถุอันตรายทางการเกษตรเนาะมาข้อนี้ก็จะมาดูเลยว่าปัจจัยการผลิตที่เราใช้เนี่ยอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ท่อนพันธุ์เนี่ยมาจากแหล่งที่เชื่อถือได
0: ้ oh.
1: นะคะอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ก็ควรที่จะมีแบบกันขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
0: เราต้องซื้อจากถุงใส่ถุงพลาสติกมาอย่างเดียว
1: อ
0: ันนี
1: ้มันสืบหาบ่ได้อ่ะค่ะว่า
0: จะต้นตอมาจากไหน
1: ใช่ oh. ซึ่งเกษตรกรควรจะใช้เมล็ดพันธุ์หรือว่าท่อนพันธุ์อย่างที่มันเชื่อถือได
0: ้เชื่อถือได้เน
1: า
0: ะ
1: จะซื้อตามกันนัดนี้เน
0: า
1: ะ
0: โอเค
1: ซื้อร้านขายปัจจัยการผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ถ้าเก๋าบะลำไยมันมีอยู่แล้วเหรออ
1: ๋ออันนั้นถือว่ามันเป็นพันธุ์ของเปิ้นเอง
0: โอเค
1: สามารถใช้ได้เน
0: า
1: ะของตัวเองอะไรเงี้ย
0: ข้อที่5
1: ข้อที่5ก็พอมาถึงขั้นเนี้ยเราก็จะต้องเก็บเกี่ยวละก็จะเป็นเรื่องการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะต้องมาดูว่าพืชอาหารเราเนี่ยมันอยู่ในระยะที่เหมาะสมหรือยังอย่างที่เราเคยได้เรียนได้ยินข่าวเกี่ยวกับทุเรียนอ่อนเนาะที่เขาแบบเก็บทุเรียนอ่อนมาขายอ
0: ่
1: ะพืชแต่ละชนิดก็จะมีระยะเก็บเกี่ยวที
0: ่ลำไยนี่ห้ามขายเขียวเน
1: า
0: ะ
1: ลำไยบ้านเฮาน่ะน้องจะบอกว่าบ่เป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขาคงมาเก็บลำไยอ่อนไปขายนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ลำไยเฮาก็บ่มีการล้างผลผลิตอยู่ละ
0: ครับ
1: นะเจ้
0: า
1: ก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่มาตรฐานเปิ้นกล่าวไว้ว่าควรจะเก็บในระยะที่เหมาะสม
0: โอเคครับข้อต่อมา
1: ข้อที่6นะคะ6ก็จะเป็นพอเก็บเสร็จละก็จะมาพักผลผลิตแล้วก็มาอู้เรื่องการขนย้ายแล้วก็การเก็บรักษาซ
0: ึ่
1: งพืชบางพืชอย่างลำไยเนาะเวลาเก็บเปิ้นก็จะใส่ตะกร้าขาวถ้าส่งลงก็อาจจะมีการขนส่งด้วยรถขนลำไยแล้วอาจจะมีการคุมเนาะค่ะเพราะว่าลำไยมันมามีการแช่เนาะถ้าขายสดแต่พืชบางพืชอย่างเช่นผลไม้หรือผักที่แบบจะช้ำไหมคะการเก็บเกี่ยวกว่าในข้อกำหนดจะมีบอกเลยว่าห้ามสัมผัสกับพื้นโดยตรงนะคะตะกร้าที่ใช้หรือว่าภาชนะควรจะเป็นที่ทำความสะอาดง่ายเน
0: า
1: ะค่ะอาจจะเป็นแบบตะกร้าที่ทำจากพลาสติกเพราะว่ามันฆ่าเชื้อแบบแอลกอฮอล์อย่างได้แต่ถ้าเป็นแบบตะกร้าไม้หรือว่ากล้วยเนาะอุตังซือตามบ้านเฮามันเป็นไม้มันจะเป็นเชื้อรา
0: ไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วข้อที่7
1: ข้อที่7ก็คือบุคลากรตัวผู้ปฏิบัติงานเลยหรือว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยจะต้อง1มีความรู
0: ้
1: และได้รับการอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP
0: มาเกิดอบรมได้ก่อนมาเรียนรู้ตอนเนี้ย
1: ก็ได้อยู่ค่ะแล้ว2เนี่ยก็คืออาจจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะ
0: เป็นคนเฒ่าได้เหรอคนเฒ่าขอได้เหรอ
1: คนเฒ่าขอได้ค่ะถ้าเปิ้น
0: นึกว่าเป็นคนเฒ่าขอได้อีเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้มีในข้อกําหนดค่ะ
0: ค
1: ือตรวจบุคลากรที่จะทําเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะตัวเนาะถ
0: ้
1: าแบบเป็นโรคติดต่อเฮาก็บ่ควรจะเข้าไปปฏิบัติงานภายในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: และข้อสุดท้ายข้อที่8
1: ข้อสุดท้ายนี้สําคัญมากๆพอๆกับข้อ3คือเรื่องบันทึกนะคะเดี๋ยวนะเอกสารบันทึกข้อมูลและการตามสอบอันเนี้ย ถ้าอู้ต่ำซื่อเจ้าบ้านเฮาเนาะเปิ้นจะบ่ค่อยบันทึกกัน
0: ขี้ค้านเขียนครับ
1: ในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีทั้งอะไรนะ iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์หรือแบบอย่างเงี้ยเฮาก็จะประชาสัมพันธ์ให้เปิ้นบันทึกในอย่างก็ได้ซึ่งทางสวพ.1นะคะทําเป็นแบบบันทึกเนาะอันมอบผู้เกษตรกรเปิ้นไปเป็นตัวอย่างแก่เจ้าพอดีคือเหมือนว่าเป็นเล่มตัวอย่างให้เปิ้นดูแต่จริงๆแล้วบันทึกอย่างใดก็ได้ขอให้เปิ้นจด
0: ขอให้จดไว้
1: ใช่
0: มันเหมือนบัญชีนะพ่อแม่พี่น้อง
1: แม่นค่ะเพราะว่าเวลามันมีแจ้งเตือนจากต่างประเทศหรือว่าแบบมีอย่างที่เขาต้องทวนสอบย้อนกลับค่ะบันทึกตัวเนี้ยจะเป็นหลักฐานชั้นด
0: ีเช่นสมมุติใส่ปุ๋ยวันนี้ไปกี่ขีดอีน
1: ้
0: อพ่นอันสารลาดไปตะใดอีน้อ
1: เจ้าหรือว่าการจำหน่ายผลผลิตเน
0: า
1: ะขายฮื้อขายวันที่ตะใดกี่กิโลสมมุติลำไยอย่างนี้ค่ะ
0: ครับโอเคอันถามหน่อยว่าใบ GAP นี่อยู่ได้กี่ปี
1: ถ้าเป็นไม้ยืนต้นนะคะไม้ผลอยู่ได้3ปี
0: ครับ
1: ถ้าเป็นล้มลุก2ปี
0: ครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาทํา GAP เชิญหน่อยเพราะตอนเนี้ยมะลำไยเนี่ยนโยบายเนี่ยเริ่มมาแล้วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ย1ส่วนก็ต้องมี1ใบเนาะพอต้องส่งไปเนี่ยจะมาอันอย่างเก่านี่ไม่ได้แล้วเพราะต้องมีใบ GAP เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหน่อย
1: เจ้าอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นเกษตรกรและปลูกลำไยแล้วยังบ่มีการรับรอง GAP นะคะสามารถยื่นสมัครขอได้นะคะที่สวพ.1หรือว่าสำนักงานเกษตร
0: อำเภอ
1: ทุกอำเภอท่านบ่มีค่าใช้จ่ายนะคะในปัจจุบันแต่ในอนาคตก็จะมีเหมือนนโยบายโอนถ่ายภารกิจ50ไร่ขึ้นไปเนาะซึ่งตอนนี้เฮายังตรวจรับรองฮื้อได้อยู่ไอ้ค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตรปลอดภัยพื้นฐานของเฮาเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: เนาะลำไยต่างบ้านเฮา
0: ใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเฮาพักยังฟังเพลงเดี๋ยวปะกับนะครับพี่น้องแห่งคนหนึ่งเปิ้นจะมาอู้เรื่องอย่างกันฟังมูลขึ้นหนีไปไหนนะครับพักสักคำครับ

กษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน 5 แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธกส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร022807750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้นะมี2ท่านนะที่เป็นคนทํางานของกระทรวงเกษตรเมื่อกี้นี้เราคุยเรื่องเกี่ยวกับ GAP ละวันนี้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับลึกลงไป GAP นะครับอ่ะแนะนําชื่อเสียงคือแก่คุณผู้ชมคุณฟังได้แล้วครับ
1: ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเจ้า
0: ครับ
1: ชื่อจันจีรานักผูกเจ้า
0: ชื่อเล่น
1: ชื่อเล่นโอเจ้า
0: โอตำแหน่ง
1: มีเป็นนักวิชาการเกษตรค่ะพอดีมีความรับผิดชอบในเรื่องของการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์เป็นหลักเจ้า
0: อินทรีย์
1: เจ้า
0: พืชอินทรีย
1: ์เจ้า
0: บัจเจป่าอินทรีย์เน
1: า
0: ะ
1: ป่าอินทรีย์นี่น่าจะเป็นกรมประมง
0: บัจเจนะเพราะนั้นเนี่ยเรามาคุยกันเนี่ยอินทรีย์เนี่ยที่ฮู้มาดีเจบอยฮู้มามันจะลึกกว่า GAP ใช่ไหมมันจะปลอดภัยลึกกว่าใช่ไหมมันต้องมาตรฐานเยอะขนาดไหนประมาณเนี่ย
1: ใช่เจ้าอินทรีย์นี่หลักๆปั้นจะเน้นในการห้ามใช้ปัจจัยการผลิตที
0: ่
1: มีการเป็นเคมีนะคะหลักๆแล้วก็เหมือนว่าป้องจะมีแนวกันชนป้องกันพื้นที่การปนเปื้อนของสารเคมีรอบข้าง
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยมันจะเน้นสำคัญ
0: เน้นตัวนี้ใช่ไหม
1: มากนักขึ้นจ้ะแต่ทุกข้อก็มีข้อสำคัญของมันของแต่ละข้อนะเจ้า
0: ง่ายๆก็คือมันลึกกว่ามันต้องมีแนวป้องกันแนวระวังป้องกัน
1: ใช่จ้ะ
0: ภาษาทางวิชาการขออยากจะไปสังเกตนะคุณผู้ชมบัฟเฟอร์โซน
1: เจ้า
0: เพราะว่ามันมือใส่เคมีเข้าเลยมันมีข้ออย่างพวกน้องอ้วนมาหร
1: อถ้าการตรวจพื้นที่แต่ละครั้งนะเจ้ามันจะมีข้อกำหนดทั้งหมด9ข้อนะเจ้าของอินทรีย์ข้อแรกก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่พื้นที่เนี่ยเราก็จะเข้าไปดูหลักๆเลยว่าใกล้เหมือนคล้ายๆอันนี้จะคล้ายกับ GP นะคะใกล้โรงงานอุตสาหกรรมไหมเป็นแหล่งขยะก่อแล้วก็ใกล้หอกปศุสัตว์ก่อเจ้า
0: อันนี้เหมือนกัน
1: เจ้าเหมือนกันก็แต่หลักๆก็คือของเราก็จะส่วนมากกับพี่น้องเกษตรกรเราก็จะมาได้ใกล้โรงงานหร
0: ือว่าใน
1: ระ
0: บุนี่มหันต์มีแล้วนะ
1: เจ้า
0: แยกชัดเจนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงอันข้อที่หนึ่งนี่พื้นที่มันจะรวมไปถึงเรื่องน้ำเจ้าว่าเปิ้นมีการใช้น้ำจากแหล่งไหนหลักๆก็คือเต้าที่ไปตรวจมาถ้าน้ำที่มันมีความเสี่ยงก็จะเป็นน้ำบาดาลอันนี้เป็นหลักแต่ถ้าเป็นน้ำคลองชลประทานหรือว่าน้ำจากภายนอกมันจะต้องมีมาตรการการป้องกันการปนเปื้อนเพิ่มเติมเจ้าก
0: รองได้ไหมกรอง
1: ได้เจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะขึ้นไปกรองมันจะต้องผ่านการพักน้ำอยู่สองสเต็ปจะต้องมีสระอย่างน้อยสองสระ
0: มีสระตัวเอง
1: มีพืชกรองสารเจ้
0: า
1: และจากนั้นเราก็ขึ้นไประบบน้ำแล้วก็อาจจะมีกรองอย่างเงี้ยนะเจ้า
0: ครับ
1: อันนี้คือในการที่ใช้น้ำทั่วไปนะเจ้า
0: อันนี้ข้อที่1ผ่านไป
1: เจ้า
0: ไอ้ข้อที่2ของเกษตรอินทรีย
1: ์ข้อที่2จะเป็นในเรื่องของการวางแผนการจัดการข้อนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของมาตรการการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของแนวกันชนทั้ง4ทิศเนี่ยค่ะว่าพืชที่เราปลูกมีความเสี่ยงต่อพื้นที่ข้างเคียงไหมถ้ามีเราจะต้องทำแนวกันชนขึ้นมา มันก็จะมีบางพื้นที่ที่เปิ้นติดเขาติดดอยเจ้าอันนั้นเปิ้นก็จะใช้มันมีความเสี่ยงเนาะเพื่อจะใช้ป่าธรรมชาติเป็นแนวกันชนอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้เจ้าแต่มันจะมีบางพืชบางชนิดที่ค่อนข้างจะลำบากหน่อยคือลำไย
0: ครับ
1: เพราะว่าเราจะทำอย่างไรแนวกันชนเราถึงจะต้องสูงเต้าลำไยป้องกันลำไยได้อย่างส่วนมากพื้นที่หลักๆที่จะค่อนข้างยากก็คือลำไยที่ใกล้กับลำไยทั่วไปที่ใช้สารเคมี
0: อันนี้แหละอันนี้แหละจะเยี่ยมจะใดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องส่วนต้องหลีกห่างอมูนี่ออกมาเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คืออันดับแรกเราต้องดูพื้นที่เราว่ามีความเหมาะสมที่จะทำเกษตรอินทรีย์ไหมนะคะที่มีเกษตรกรบางรายที่เขาได้การรับรองลำไยอยู่นะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าพื้นที่อาจจะอยู่ใกล้ป่าหรือว่าข้างเคียงจะเป็นพวกไม้ไผ่แนวไม้ไผ่สูงๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะได้
0: ครับข้อต่อมาน้ำดินข้อพื้นที่กันชนแล้วอย่างไรต่อ
1: เจ้าข้อที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธ
0: ุ์อ
1: ันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเมล็ดพักพันธุ์พืชที่เอามาปลูกภายในแปลงนะเจ้าเมล็ดพันธุ์เนี่ยหลักๆก่อเป็นต้องอย่างที่ใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหายากค่อนข้างแพงพี่น้องก็บางรายเปิ้นก็บอกว่าปัญหามาได้เฮากับอนุโลมเพื่อใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไปได
0: ้แต่มีที่มาที่ไป
1: มีที่มาที่ไปมีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอย่างค่ะมีแหล่งที่ซื้อน่าเชื่อถืออันนี้จะเหมือน GAP เจ้าแล้วก็จะมีมาตรการในการเก ำจัดสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะนำมาใช้ภายในฟาร์ม
0: เข้าใจละเนาะข้อต่อมาเมล็ดพันธุ์ที่ต้องมีแหล่งที่มาที่ไปได้เนาะข้อต่อมาคืออย่างนี้
1: ข้อที่4นะเจ้าก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการพื้นดินความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปุ๋ยที่เฮามาใช้ลักๆเกษตรอินทรีย์เปิ้นจะเน้นมีเจ้าบ้านเปิ้นใช้วัสดุภายในฟาร์มอย่างเช่นเศษใบไม้เศษผลไม้เอามามักเป็นปุ๋ยนะเจ้าแล้วก็ใช้ภายในฟาร์มอันนี้ก็จะประหยัดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยซื้อปุ๋ยจากข้างนอกแต่ถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ค่ะ
0: ครับอันนี้มันต้องระบุเลยมั้ยก่อนแปลงมาได้ก่อนขี้วัวขี้ควายมันแปลงคนเดียวได้มั้ย
1: อันนี้อันถ้าอย่างกรณีมูลวัวหรือว่ามูลไก่จะต้องมาจากที่เลี้ยงชาวบ้านนะคะถ้าเลี้ยงแบบเป็นอุตสาหกรรมแบบลงเลี้ยงแบบที่ใช้สารเคมีอย่างนี้ห้ามค่ะ
0: บ่ได้เนาะครับ
1: บ่ได้จ้า
0: ครับข้อต่อมา
1: ข้อต่อมานะคะในเรื่องของการจัดการด้านศัตรูพืชแมลงศัตรูพืชสัตว์ศัตรูพืชโรคพืชและวัชพืชและการเจริญเติบโตของพืช นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเป็นสารชีวพันธุ์ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงหรือว่าโรคเนี่ยค่ะ
0: อ๋อยังน้ำส้มควันไม้นี่ได้ก่อ
1: น้ำส้มควันไม้ได้แต่ต้องทำเองค่ะถ้าเอาไปซื้อมาบางที่เฮาก็บ่ฮู้ว่าแหล่งที่มาเปิ้นมีการผสมสารเคมีลงไปก่อนเนี่ยจ้ะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเอาทำเองสามารถใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับข้อต่อมามีอย่าง
1: ข้อที่6นะคะในเรื่องของการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องมาตรการป้องกันการปนเปื้อนทั้งวัสดุอุปกรณ์หรือว่าพาหะน้ำโรคต่างๆเราก็จะไปดูว่าเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวแบบถูกวิธีก่อป้องกันการช้ำของผลผลิตก่ออันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อที่7
1: ข้อที่7ในเรื่องของการเก็บรวบรวมการบรรจุห่อการเก็บรักษาการปฏิบัติต่อผลผลิตผลิตภัณฑ์และการขนส่งค่ะอันนี้ก็คือพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเปิ้นก็จะไปดูต่อค่ะว่าที่รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรนะคะมีการจัดการที่ถูกต้องก่อมีความเสี่ยงต่อสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาวุ่นวายหรือเข้ามาขับถ่ายในจุดนั้นไหมเจ้าแล้วก็การขนส่งใช้รถคันเดียวกับขนปุ๋ยขนยาที่ไปทำแหมสวนหนึ่งกอยอะค่ะเขาจะต้องสัมภาษณ์เกษตรกรแล้วก็ดูบันทึกการบันทึกการล้างรถอย่างเงี้ยเจ้า
0: โอ้วันนี้มันละเอียดเยอะกว่า GAP กันนะเนี่ย
1: เจ้า
0: แต่ว่าเดี๋ยวจะอู้หึงข้อดีมันฟังข้อที่8ว่าอย่างไร
1: ข้อที่8นะคะในเรื่องของการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างอันนี้ถ้าสมมติว่าเจ้าบ้านเปิ้นได้การรับรองแล้วเปิ้นจะได้ใบรับรองนะคะแล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์บางเจ้าเนี่ยค่ะเปิ้นก็จะทำเป็นทุงขายเองเอาไปส่งห้างเนี่ยค่ะเปิ้นก็จะติดฉลากลงไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้สำคัญนะคะขอเน้นย้ำว่าบางเจ้าเปิ้นไม่ได้ขายเองเนาะเปิ้นเอาไปส่งขายแต่เอาใบรับรองไปให้คนอื่นอันนี้ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเปิ้นอาจจะเอาไปสวมของเขา
0: สวมสิทธิ์ไม่ได้นะ
1: เจ้าพอทวนสอบกลับมาเจอสารเคมีเนี่ยนะเจ้าทางเกษตรกรที่ขายไปอ่ะจะต้องอันนี้ละค่ะจะต้องหาหลักฐานมาแล้วว่าเป็นของเฮาก่อยเพราะทางนี้ทางนั้นการใช้ใบรับรองเนี่ยเวลาเอาขายเขาต้องลงรายละเอียดไว้ตัวว่าเขาขายอะไรอย่างเท่าใดวันที่เท่าใดอาจารย
0: ์ครับและข้อสุดท้าย
1: ข้อสุดท้ายอันนี้จะโยงมาจากข้อตะกี้ถ้าสมมติว่าอันนี้จะเป็นในข้อของระบบการตามสอบและการเก็บบันทึกข้อมูลข้ออันนี้นะเจ้าก็คือการบันทึกข้อมูลของ
0: เหมือน GAP เด้เลย
1: ใช่ค่ะแต่มันจะละเอียดกว่าตรงที่ว่า อย่างตั้งแต่แรกเลยประวัติฟาร์
0: ม
1: ตั้งมาปีไหนยังได้พื้นที่เดิมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นประวัติเนาะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ครับผมรู้สึกฟัง2อันเนี่ยอยากจะทบทวนหน่อยนี่ผมเข้าใจถูกพี่นะ1ถ้าหม้อเอาปอกปอหายพอดีเนี่ยทํา GAP อันนี้ขายได้
1: ได้จ้ะ
0: แต่ว่าอันก็คือแต่ถ้ามาเป็นอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยนะมันจะต้องมีพื้นที่แนวกันจนมันก็กวดคุณภาพน้ํานั่นก็แต่ GAP นี่อันแต่ GAP นี่หมอกป่าเลี้ยงได้นี่ก็เอาละกันเนาะ
1: คือ GAP เป็นจะเน้นปลอดภัยอะค่ะ
0: ปลอดภัยมันคือระดับต้นเน
1: า
0: ะแต่อันนี้มันระดับแบบสูงละ
1: เจ้าอันนี้ก็คือจะเน้นไม่ใช้พวกสารเคมีแล้วก็ค่อนข้างที่จะสติ๊กในเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์อย่างเง
0: ี้ยแล้วต่อมา ถ้าสมมติเป็นปุ๋ยกับปุ๋ยเคมีมาได้ต้องไปปุ๋ยอินทรีย
1: ์ใช่
0: อินทรีย์จะต้องเอามาจากเพื่อว่ามูลสัตว์นะไอ้ขี้วัวขี้ควายที่แบบมีสารปนเปื้อนอะไรอย่างทั้งนั้น
1: เจ้า
0: เนาะครับเปิดเลี้ยงธรรมชาติแบบปล่อยธรรมชาติเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็การที่ได้มาปุ๊บผลประโยชน์สุดท้ายมาเนี่ยมันมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์เนี่ยราคามันแพงไหม
1: ราคาจะสูงกว่าค่ะเพราะว่าจากที่เราไปสัมภาษณ์เกษตรกรหลักๆแต่จะเป็นเกษตรกรที่จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาอย่างสพวส. อย่างนี้นะคะเพิ่งก็จะส่งเสริมชาวบ้านราคาค่อนข้างจะสูงกว่า
0: โอเคครับเอาละครับเชิญคุณผู้ฟังนะครับพี่น้องเกษตรกรนะผู้รับชมผู้รับฟังเนี่ยได้มาทำ GAP เองอินทรีย์เองเพราะว่าตอนนี้ราคามันดีเนาะและอย่างบะลำไยจะเป็นที่จะต้องใช้เชิญชวนคุณผู้ชมคุณฟังหน่อย
1: เจ้าอันทางสวพ.1นะเจ้ากลุ่มไทยทอดเทคโนโลยีขอ
0: สวพ.1นี่ย่อจากอย่าง
1: สำนักวิจัยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
0: จ้ากลุ่ม
1: วิชาการเกษตร
0: ครับผมเชิญชวนหน่อย
1: ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่อยากทำเกษตรอินทรีย์นะเจ้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยนอกจากเราจะได้สุขภาพที่ดีแล้วเรายังได้รับประทานผลผลิตที่มันมีสารพิษเนี่ยค่ะทำให้ร่างกายเราไม่ได้ปนเปื้อนกับสารเคมีเนาะมันอาจจะเป็นโรคอะไรอย่างง่ายอย่างเงี้ยเจ้าแล้วก็แถมอย่างราคาค่อนข้างจะสูงกว่า GAP นะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นการทำ GAP เราต้องไปทำอินทรีย์นะเจ้าเราต้องมีใจมุ่งมั่นมันอาจจะยากกับตรงบันทึกนิดหน่อยแต่ถ้าเรามีความตั้งใจเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรทุกคนเจ้า
0: ครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังอันนี้แหละครับเพื่อสุขภาพของเราเป็นเบื้องต้นกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วต่อมาคือราคาที่เราจะได
1: ้เจ้า
0: เพราะสองตัวเนี้ยเป็นเกษตรที่เรียกว่าเกษตรประณีตแล้วก็ทางกรมวิชาการเกษตรโดยท่านอธิบดีรพีพัฒน์เปิ้ลได้เน้นย้ำมาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ครับผมนะท่านอธิบดีได้เน้นย้ำมานะครับเอาละครับรายการของเราเนี่ยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณฟังณวันนี้นะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาแอลที่เชียงใหม่นอกสถานที่ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธกส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร022807750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7: การประชุมวุฒิสภาเวลา9 นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วเจ้าหน้าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกียรรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการ

0: 426ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4ด้าน
1: นายคณิกคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองก่อลี่ดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้กันค่ะลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่และน่านโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะและในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสและมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 31.2 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสค่ะรายงานปริมาณฝนตั้งแต่เวลา 7:00 น.เมื่อวานนี้ถึง 7:00 น.วันนี้ตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 15.8 มิลลิเมตรมีปริมาณฝนรวมเดือนสิงหาคมวัดได้ 136.5 มิลลิเมตรและมีปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 694.9 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนที่อำเภอป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้17มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้19มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮ่งปริมาณน้ำฝนวัดได้14มิลลิเมตรอำเภอบ้านทิปริมาณน้ำฝนวัดได้12มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 7.5 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้9มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลปริมาณน้ำฝนวัดได้21มิลลิเมตร

0: เมตรอุทยานแห่งชาติแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้3มิลลิเมตรสถานีไฟป่าอุทยานแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้2มิลลิเมตรที่บ้านก้อจัดสรรอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้2.6มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้16.1มิลลิเมตรค่ะเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา18:40 น.พรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:09 น.ขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
2: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปุณ FM 95 MHz นะเจ้าคุณผู้ฟังพบกันกับวันจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะเจ้าวันนี้วันสิ้นเดือนแล้วนะเจ้าวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะเจ้าเนาะก็เป็นวันที่สภาพอากาศนั้นไม่ค่อยเหมาะกับวันจันทร์เท่าไหร่เลยนะเจ้าสภาพอากาศโดยรวมนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองกระจายราวๆ70%ของพื้นที่นะเจ้าก็จะมีลักษณะของฝนโปรยกำลังอ่อนนะเจ้าปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะมีฝนตกหนักนะเจ้าในพื้นที่ตั้งแม่ฮ่องสอนต่างๆเนาะเจียงใหม่เจียงไฮ้เห็นนะเจ้าบางแห่งก็จะมีฝนตกหนักพอควรเหมือนกันนะเจ้าประมาณ70%ของพื้นที่เนาะละปูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะเจ้าก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่จะต้องติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยายังต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางเนาะคือดีดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีต่อยนะเจ้าก็มีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะเจ้ามีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือช่วงนี้ก็จะมีฝนตกมากยิ่งขึ้นนะเจ้าตั้งแต่ตองว่าช่วงบ่ายๆเนาะคุณผู้ฟังฝนเริ่มโปรยปรายลงมานะเจ้าแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงนี้แต่ว่าภาพรวมของฝนที่ตกเนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนโปรยกำลังอ่อนนะเจ้าจะมีความตกต่อเนื่องแต่ว่าบ่ได้ตกเบ้อๆบ้าๆตกนักในจุดไหนเองนะเจ้าแต่ว่าก็คาดการลักษณะอากาศเนี่ยคุณผู้ฟังก็เอาแน่เอานอนไปเนาะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นปัญหาว่าเป็นช่วงที่บางจุดบางแห่งเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของเรนบอมหรือว่าระเบิดฝนนะเจ้าตกลงมาได้ในบางจุดเหมือนกันถ้าจุดไหนที่มีเรนบอมมีระเบิดฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องฝนตกแช่ฝนตกนานเนี่ยนะเจ้าก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต่อยนะเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตั้งน้ำไหลผ่านอีนะก็จะต้องระมัดระวังนะเจ้าอันตรายจากปริมาณฝนที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ต่อยนะเจ้าภัยที่เดินทางเนาะขับรถไปทำงานนะเจ้าไปทำงานไปเนี่ยการก็บางท่านเนี่ยอยู่ละปูนไปเนี่ยการเชียงใหม่นะเจ้าขับรถไปขับรถปิ๊กนะเจ้าบางท่านอยู่เชียงใหม่มาเนี่ยการละปูนเนาะบางท่านไปไกลกว่านั้นหน่อยอยู่ตังลี้นะเข้ามาเนี่ยการในเวียงอย่างเงี้ยนะเจ้าไปกับช่วงเช้าช่วงแรงก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่นะเจ้าในช่วงที่ฝนตกซึ่งทัศนวิสัยก็จะลดลงนะเจ้าคุณผู้ฟังทีนี้ในส่วนของประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาของทางจังหวัดลำปูนเนี่ยก็เฝ้าระวังนะเจ้าไปจนถึงวันที่2กันยานะเจ้าฝนน่าจะตกโปรยแบบนี้ไปจนถึงวันที่1แล้วก็วันที่2นี่น่าจะเริ่มมีแดดละนะเจ้าอำเภอเมืองอำเภอลี้อำเภอบ้านห้องอำเภอป่าซางเนาะก็ฝากระมัดระวังเรื่องของการเดินทางกันเป็นหลักโดยละกันนะเจ้าเพราะว่ามักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่สภาพอากาศเกิดฝนตกนะเจ้าในลักษณะแบบนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะเพิ่มระยะห่างในการขับขี่กับกันตั้งหน้าให้นักกว่าปกตินะเจ้าเพราะว่าถนนมันมืดเนาะมันต้องใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นนะเจ้าเว้นห่างกันหน้านักหน่อยเปิดไฟหน้ารถนะเจ้าเปิดไฟแสงต่ำทันทีเมื่อฝนตกหนักเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยแต่ว่าห้ามเปิดไฟฉุกเฉินนะแว๊บๆแว๊บๆในขณะวิ่งอันนี้บ่ได้ผิดกฎหมายนะเจ้าแล้วก็หลีกเลี่ยงกันจอดใต้ต้นไม้นะเจ้าป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่บ่แข็งแรงเนาะกิ่งมุมกิ่งไม้แห้งที่จะตกใส่รถกระจกแตกเขี้ยเอ็นนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังนะเจ้า
พกอุปกรณ์กันฝนไว้ตัวนะเจ้าพกร่มเสื้อกันฝนหมวกเนาะสำคัญหมวกกันนอกเนี่ยละบ่ได้นะเจ้าเช็ดตัวให้แห้งทันทีนะเจ้าถ้าเกิดว่าไปตัดใส่ฝนตะไดมาเนาะเช็ดร่างกายให้แห้งป้องกันเรื่องของไข้หวัดนะเจ้าช่วงนี้สภาพอากาศลักษณะแบบนี้ทำให้เชื้อไวรัสเจริญเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะเจ้าเรื่องของโควิด19เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้มาอู้กันแหมคำหนึ่งเนาะมีการเจ็บป่วยกันเยอะเลยนะเจ้าเรื่องของโรคโควิด19ก็ดีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะเจ้าไข้หวัดใหญ่อย่างต่างๆเนาะต้องฝากความห่วงใยถึงท่านผู้ฟังเลยละกันนะเจ้ากับช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่แต่กันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ก็เปิดเพลงให้ได้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังท่านผู้ฟังบอกว่าฟังดีเจออยอยู่เอ้นะอยู่บ้านได้ไปไหนฝนตกอีเนาะบอกโอ้วาสนาเปิ้นดีนอนตุ้มผ้าห่มนะเจ้านอนตุ้มผ้าห่มได้ฟังวิทยุเนาะอยู่บ้านนะเจ้าวาสนาดีล้ํานะแต่คืนนี้น่าจะมีบางท่านที่อาจจะนั่งบติดนอนบติดนะเจ้านั่งบติดแบบว่าลุ้นขนาดเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะเจ้าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์นะเจ้าได้ตั๋วเนาะไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะเจ้าแต่คืนนี้โชว์ฟอร์มแบบสุดสะเดาเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังคนทีมชาติจีนคาบ้านในรอบชิงชนะเลิศนะเจ้าได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4ได้สำเร็จเมื่อค่ำของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะเจ้าผลการแข่งขันคือทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีน3-2เซตนะเจ้าคว้าตั๋วอย่างที่บอกไปแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลไทยนะเจ้าแล้วก็ได้แชมป์เอเชียสมัยที่4แล้วก็เป็นแชมป์เอเชีย2สมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรกนะเจ้าแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นปั้นห้องวอลเลย์บอลรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ต่อยนะเจ้าก็อันดับโลกนี่พุ่งกระฉูดเลยคุณผู้ฟังชัยชนะนัดนี้เนี่ยนะจะบวกคะแนนเพิ่มให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย 10.34 คะแนนนะจะส่งผลให้อันดับโลกของทีมสาวไทยเนี่ยพุ่งจากอันดับที่17ขึ้นมารั้งอันดับที่14ของโลกทันทีเลยนะจ๊ะซึ่งก็ถือว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยสุดยอดเนาะสร้างความอิ่มเอมใจนะจ๊ะสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะจ๊ะการแข่งขันในครั้งนี้คุณผู้ฟังก็คุมทีมโดยโค้ชออสนี่บ่เอ่ยบ่ได้นะจ๊ะโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะจ๊ะร่วมกับนักตบลูกยางสาวไทยเนาะมีไผ่พ่องอ่ะโอ้ยเอ่ยไม่หมดเอ่ยไม่หมดนะเจ้าซึ่งการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลที่ว่านี้นะเจ้าก็สร้างกระแสความชื่นชมยินดีแล้วก็การแชร์ข้อมูลของคนไทยในโลกออนไลน์พุ่งทะยานสูงระดับฟีเวอร์จนกลายเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเจ้าหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยคนเจ้าภาพจีน3-2เซตนะเจ้ามีแชมป์เนาะเป็นแชมป์เอเชีย2026แล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยนะเจ้าคือแฟนกีฬาแล้วก็ประชาชนคนไทยเนี่ยโอ้ยคุณผู้ฟังบางคนโพสต์ในโซเชียลแค่คำเดียวโอ้ยแค่เนี้ยก็เดาได้เลยว่าคือเรื่องของลุ้นคือเรื่องของการลุ้นนะเจ้าลุ้นรายการแข่งขันของวอลเลย์บอลนะเจ้ามีการชื่นชมหัวใจนักสู้ของนักกีฬานะเจ้าชื่นชมนักตบสาวไทยที่แม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างเนาะต้องเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของเจ้าภาพแต่ยังคงมีความสามัคคีเหนียวแน่นนะเจ้าแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้จนพลิกกลับมาชนะได้ในเซตที่5นะเจ้ามีการชื่นชมติดแฮชแท็กเนาะแล้วก็การแก้เกมของสตาฟโค้ชนะตีเปิ้ลติดแฮชแท็กโค้ชออสเนี่ยนะเจ้าโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเนี่ยนะทีมงานที่วางแผนแก้เกมได้อย่างอัจฉริยะในสถานการณ์กดดันนะเจ้าก็โซเชียลจีนเนี่ยก็วิจารณ์การทำงานของโค้ชออสอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังมีการแชร์ช็อตเด็ดเนาะแล้วก็ลูกเสิร์ฟเปลี่ยนชีวิตนะแฟนวอลเลย์บอลแชร์คลิปอมสินสาสิภาพรนะเจ้าที่ลงมาแผลงฤทธิ์เสิร์ฟทำฮื้อแต้มสำคัญในช่วงท้ายเซตที่5จนทีมไทยเนี่ยกลุ่มความได้เปรียบอย่างเด่นชัดนะเจ้ามีการแชร์สถิติวินาทีประวัติศาสตร์เนาะบอร์ดคะแนนที่มีธงชาติไทยขึ้นเป็นผู้ชนะนะเจ้าคลิปวินาทีที่นักกีฬาร้องเพลงชาติไทยดังกึกก้องที่จีนนะเจ้าถูกแชร์เป็นไวรัลเต็มเลยนะเจ้าหลายคนบอกเชียร์จนหัวใจจะวาย
และที่สำคัญนะจากน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มดีๆยินดีกับนักกีฬาไทยเนี่ยเจอว่าหลายคนก็ได้สัมผัสไปแล้วเหมือนกันนะเจ้าในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้าก็ชื่นชมและก็แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะเจ้าที่สามารถคว้าแชมป์ได้นายกบอกว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะเจ้าแม้ว่าจะเสียเปรียบด้านรูปร่างเนาะเสียงเชียร์ในสนามแต่วินัยความสามัคคีแล้วก็การรวมพลังของทีมไทยเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายนายเจ้าเนี่ยสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยนายกบอกว่านักกีฬาสร้างชื่อเสียงประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยที่สามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกมได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของนักตบลูกยางสาวไทยนายเจ้านายกรัฐมนตรีบอกรัฐบาลขอบคุณนายเจ้าทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนทีมงานทุกคนนะเจ้าที่สำคัญขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยกันเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะเจ้าก็ล้อมรวมจิตใจไทยเป็นหนึ่งเดียวนะเจ้าเนาะส่งความสุขให้กันกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะเจ้าได้ไปแข่งโอลิมปิกเกมเนาะแสดงความชื่นชมและยินดีต่อยนะเจ้าเล่าสู่กันฟังเนาะ

ก็อยู่ด้วยกันนะจ๊ะคุณผู้ฟังกับดีเจออยนันทพรนะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะก็มีข้อห่วงใยคุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์โควิด19นะจ๊ะคุณผู้ฟังโควิด19ก็ต้องเรียนว่ามันจะแยกเป็นสองส่วนนะจ๊ะมันจะแยกเป็นสองส่วนคือส่วนแรกเนี่ยถามว่ามันเกิดการติดเชื้อกันเพิ่มนักขึ้นก่อนะเจ้าก็อันนี้เรียนว่าจริงเกิดการติดเชื้อกันเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าจนจะต้องเฝ้าระมัดระวังเบื่อเมื่อมีการแพร่เชื้อกันไปขึ้นมากกว่านี้นะเจ้ากลุ่มฟังเจ้าแต่ก็มีข่าวปลอมที่บอกมันแพร่ระบาดหนักจนชนิดที่ว่าจะต้องยกเลิกนะเจ้าการจัดกิจกรรมการจัดงานการจัดเทศกาลจะกลับเข้าสู่สถานการณ์เหมือนกับปี2565พุ่นน่ะนี่นะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เกินจริงอันนี้ถือว่าเป็นข่าวปลอมไปนะเจ้าก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าโรงพยาบาลจุฬาภรแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะเจ้าเผยแพร่ข้อมูลที่มีการส่งต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์เนาะบอกประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด19นะเจ้าแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่อย่างนี้นะเจ้าอันนี้ต้องเรียนว่าอย่าเผยแพร่ต่ออย่าส่งต่อนะเจ้าเพราะว่าเป็นข่าวปลอมที่เคยสร้างขึ้นมาเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ละแล้วก็ตอนนี้มีการวนเอามาส่งต่อแหมเตื้อหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้นะเจ้าแต่ว่าจากการเฝ้าระวังข้อมูลของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ก็เป็นไปตามลักษณะของโรคติดต่อตามฤดูกาลเนาะระบบสาธารณสุขก็มีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์นะเจ้าในการรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอบ่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามข่าวที่มีการส่งต่อที่มีการอ้างกันเนี่ยนะเจ้าส่วนการเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่งก็พบว่าสายพันธุ์หลักที่ตรวจพบอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังในประเทศเนี่ยคือสายพันธุ์โอไมครอน NB181 บ่ใช่สายพันธุ์เดลต้านะเจ้าเดลต้าครอน XBC เนี่ยคือเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะเจ้าเดลต้าช่วงที่มีการระบาดกันเมื่อปี2019เนี่ยเนาะโอ้เดลต้านี่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเชื้อพันธุ์ดุนะเจ้าแต่สายพันธุ์ที่แพร่แล้วก็มีการติดเชื้อกันเยอะตอนนี้นะเจ้าเปิ้ลติดต่อเปิ้ลตรวจสอบดูแล้วมันคือสายพันธุ์โอไมครอนนะเจ้า NB181 โอไมครอนนี่คือมันก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่ามันแพร่เชื้อได้เร็วนะจ๊ะมันติดต่อกันง่ายนี่นะคุณผู้ฟังข้อมูลทางระบาดวิทยาเนี่ยบอกสายพันธุ์ NB181 โอไมครอนเนี่ยนะจ๊ะไม่ได้ทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปอัตราการป่วยตายอยู่ในระดับต่ำมากนะจ๊ะประมาณร้อยละ 0.01 ส่วนผู้ที่ยังมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงเป็นหลักนะเจ้าก็คือกลุ่มเสี่ยง608เนาะกลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มที่มีโรคประจำตัว8กลุ่มโรคนะเจ้าผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังและก็หญิงตั้งครรภ์อันนี้คือกลุ่มที่ต้องระวังนะเจ้ารัฐบาลเปิ้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะเจ้าอย่าไปหลงเชื่อส่งต่อข้อมูลที่บ่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะจ๊ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไปนะจ๊ะอันนี้ต้องฝากเน้นย้ำคุณผู้ฟังตัวเนาะละปูนเฮาก็มีการติดเชื้อเยอะนะจ๊ะต้องเรียนว่ามีการติดเชื้อกันเยอะในกลุ่มของวัยทำงานในกลุ่มของเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทุกท่านนะจ๊ะปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันดูแลตัวเราสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปอยู่ในสถานที่แออัดนะจ๊ะสถานที่ที่ระบายอากาศบ่ค่อยดีหรือถ้ารู้ว่าตัวเรามีความเสี่ยงไปเหนือไปใต้สดปุ้นสดเพมาอีนะจ๊ะแล้วถ้าจะไปอยู่ใกล้กับกลุ่ม
ที่อายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วย8กลุ่มโรคหมู่นี้ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันบ่ฮึมีการแพร่เชื้อนะเจ้าเช่นเดียวกันกับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่มี8กลุ่มโรคหมู่นี้นะเจ้าก็จะต้องระมัดระวังป้องกันตัวเก่าให้ดีเนาะถ้าจะต้องพบเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มมากๆเนี่ยนะเจ้าก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้เนาะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นมากกว่า 70% นะเจ้าลดการสัมผัสจุดเสี่ยงสาธารณะนะเจ้าถ้าเริ่มมีอาการระบบทางเดินหายใจคือเป็นหวัดเป็นไอเป็นน้ำมูกเจ็บคอนะเจ้าให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดนะเจ้าป่วยก็ต้องพักลดการใกล้ชิดกับบุคคลอื่นแยกและพักผ่อนอยู่บ้าน2วัน3วันนะเจ้า5วันเนาะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อในโรงเรียนในสถานที่ทำงานนะเจ้าผู้ที่เป็นไปแล้วเนาะเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยก็ดูแลตัวเองที่บ้านได้นะเจ้าไปพบคุณหมอดูแลตัวเองที่บ้านได้กินยารักษาตามอาการนะเจ้ายาลดไข้พาราเซตามอลเนี่ย 4-6 ชั่วโมงครั้งละ1เม็ดนะเจ้าแล้วก็รักษาสมดุลของร่างกายให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะเจ้าดื่มเรื่อยๆเนาะแยกของใช้ส่วนตัวนะเจ้าจากผู้อื่นแล้วก็ถ้ามีอาการแบบหายใจลำบากเนาะหายใจบ่ค่อยม่วนแบบแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยนะเจ้าถ้ามีอาการเสี่ยงเหล่านี้ก็ควรที่จะต้องพบคุณหมอทันทีเนาะเพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าฝากคุณผู้ฟังกันไว้ด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า

เวลานี่ตึงรวดเร็วนะเจ้ากุมหูฟังเดี๋ยวผ่านไปผ่านมาโอ้เปิดเพลงฟังได้บักกี้เพลงเนาะโอ้เวลาจะเสี่ยงเห็นละเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะเจ้าขอฝากคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนช่วงนี้31/12นะเจ้า31/12/12 กันยานะเจ้ายังคงอยู่ในช่วงที่จะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกนะเจ้าฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ก็ฝากท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยละกันนะเจ้าในระยะนี้เนาะด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าด้วยความห่วงใยกันเนาะช่วงนี้ดีเจ้าให้ส่งเพลงเพราะๆนะเจ้าให้คุณผู้ฟังฟังทิ้งท้ายในช่วงของรายการช่วงนี้เลยละกันนะเจ้าเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามากับดีเจผู้จัดรายการที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงต่างๆนะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าดีใจไว้ลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: ไม่ได้พบกันอีกจะคิดถึงกันบ้างอยู่ไหมเมื่อที่ห่างไกลจะเก็บความทรงจำความรักข้างในส่วนลึกหรือไม่เราจะยังคงเป็นดังดวงใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไปด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา23:00 น.
9: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 นซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์

0: ใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช่
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
5: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้ง

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
1: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
0: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
1: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
0: 3ระยะติดตามดูแล
1: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
0: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
1: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับ

0: รมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับออกอากาศสดทางสวทลำพูน FM 95 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับอยู่กับพวกเรา2คนนะครับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: และดิฉันณรดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการค่ะขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดีระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนค่ะ
1: ครับพวกเราในฐานะกลุ่มวิชาการขนส่งนะครับจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนรู้สึกยินดีและภูมิใจมากๆครับที่ได้นำสาระความรู้ดีๆด้านการขนส่งและความปลอดภัยบนท้องถนนมาส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการให้เข้าถึงใจพี่น้องชาวลำพูนมากที่สุดครับ
2: ใช่แล้วค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเวลาทำการขั้นตอนการติดต่องานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราหรือต้องการเสนอแนะการให้บริการในช่วงหน้าเรามาพูดคุยในรายละเอียดกันนะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสายตาและไปรับพลังงานบวกๆกับเพลงสตริงเพราะๆที่พวกเราคัดสรรมาพิเศษให้ฟังกันเพลินๆเลยนะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับอยู่ในช่วงของข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับกับพวกเราทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: ค่ะและวันนี้นะคะเรามีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับรถบรรทุกมาฝากกันค่ะทั้งผู้ประกอบการขนส่งพี่ๆคนขับรถบรรทุกรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปด้วยค่ะ
1: ใช่ครับคุณผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมรถบรรทุกถึงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ง่ายเวลาใช้ความเร็วหรือบรรทุกน้ำหนักมากๆเนี่ยคำตอบง่ายๆเลยนะครับก็คือเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระบบเบรกและการทรงตัวแตกต่างกันมหาศาลเลยครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะคุณเจเจยิ่งเราขับรถบรรทุกเร็วเท่าไหร่ความปลอดภัยก็ยิ่งลดลงเท่านั้นค่ะและถ้ามีการบรรทุกหนักเกินอัตราด้วยแล้วศูนย์ถ่วงของรถก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะคะเวลาเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันความเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำจึงมีสูงมากค่ะ
1: ใช่เลยครับพี่นิดหน่อยครับผมขอแถมเรื่องระยะเบรกนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับซึ่งรถหนักๆเนี่ยเวลาวิ่งมาเร็วๆเนี่ยพอกดเบรกน้ำหนักและแรงเฉลี่ยนะครับก็จะดันให้รถถลายนะครับไปข้างหน้าไกลกว่าปกติถ้าระยะกระชั้นชิดจริงๆเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนเลยครับ
2: ค่ะดังนั้นนะคะวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดก็คือขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมและไม่บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดค่ะและที่สำคัญนะคะก่อนออกเดินทางทุกครั้งคนขับรถทุกท่านก็อย่าลืมเช็ค3ข้อสำคัญนี้ด้วยค่ะข้อแรกนะคะจัดวางของให้สมดุลกระจายน้ำหนักให้ดีค่ะข้อ2เช็คระบบเบรกให้พร้อมใช้งาน 100% นะคะข้อ3ควบคุมความเร็วให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเสมอค่ะ
1: ครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่นะครับเราทุกคนสามารถใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนะครับเพียงแค่รักษากฎหมายและมีวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวของท่านเองนะครับขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีช่วยลดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนได้แน่นอนครับ
2: ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับสิ่งดีๆกันต่อนะคะ
1: ครับ

0: หน้าฝนนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงทุกการเดินทางจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและพี่น้องประชาชนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตลอดจนผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนรถสองแถวหรือรถหกล้อโ
1: ปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ทุกครั้งและเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอตรวจเช็คสภาพรถระบบเบรกยางและไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอขับรถด้วยความไม่ประมาทและดูแลความปลอดภัยในการให้บริการตลอดเส้นทางอย่างใกล้ชิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกชีวิต

0: ปกคลุมสิ่งบรรทุกมีการยึดตรึงให้แน่นหนาเพื่อเป็นเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะหากไม่มีการปกคลุมวัสดุให้มิดชิดเศษดินหรือหินอาจตกหล่นบนผิวจราจรซึ่งจะเป็นอันตรายรุนแรงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ค่ะโดยเฉพาะพี่น้องที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เสี่ยงต่อการลื่นถลายหรือถูกหินกระเด็นใส่ได้ค่ะรวมถึงปัญหาฝุ่นละอองที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนได้ค่ะ
1: ครับแล้วในทางกฎหมายผู้ประกอบการและผู้ขับรถบรรทุกเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรครับให้ถูกต้องนะครับ
0: ค่ะในส่วนของกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าต้องจัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุที่แข็งแรงปกคลุมสิ่งบรรทุกมีการยึดตรึงให้แน่นหนาเพื่อเป็นการป้องกันการร่วงหล่นและฟุ้งกระจายที่สำคัญก็คือห้ามบรรทุกสูงเกินขอบกระบะและห้ามบรรทุกเกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะ
1: ใช่ครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะถนนเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับที่เราทุกคนใช้ร่วมกันนะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาติดตามช่วงถัดไปกันต่อนะครับ

0: ครับกลับมาต่อกันจากช่วงที่แล้วนะครับกับสาระดีๆจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบรถบรรทุกและวัสดุก่อสร้างครับ
1: ค่ะจากที่เราได้คุยกันในเรื่องของการปกคลุมผ้าใบไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของคือการเตรียมความพร้อมของรถก่อนที่จะเลี้ยวออกสู่ถนนสาธารณะค่ะ
0: นอกจากผ้าใบที่ต้องแน่นหนาแล้วนะครับผู้ขับขี่ควรจะต้องตรวจสอบเรื่องไหนเพิ่มเติมอีกครับพี่นิดหน่อยครับ
1: ค่ะควรจะมีการฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้งเลยนะคะเพื่อเป็นการลดปัญหาเศษดินโครนติดล้อไปตกค้างบนพื้นถนนได้ค่ะนอกจากนี้การไม่บรรทุกน้ำหนักเกินยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้รถเสียการทรงตัวได้ค่ะเป็นการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุและเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างถนนในจังหวัดลำพูนอีกด้วยนะคะ
0: โอ้แบบนี้เรียกได้ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนอกจากจะสร้างความปลอดภัยแล้วยังช่วยรักษาความสะอาดและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดลำพูนของเราด้วยนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะคุณเจเจสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถบรรทุกทุกท่านให้ความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะ
0: มาร่วมการรักษาถนนในจังหวัดลำพูนของเราให้มีความสะอาดและปลอดภัยสำหรับการเดินทางเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับพวกเราสองคนนะครับ

0: เอาละครับคุณผู้ฟังเวลาของรายการในวันนี้นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับหวังว่าสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมและไม่บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดรวมถึงรถบรรทุกดินนะครับในจังหวัดลำพูนที่จะต้องปกคลุมให้ถูกต้องนะครับเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับจะช่วยให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราจะขอฝากไว้ก็คือความไม่ประมาทนะคะเพราะพวกเราเชื่อเสมอค่ะว่าทุกชีวิตที่กำลังรอท่านอยู่ที่บ้านนั้นมีค่ามหาศาลจริงๆนะคะ
0: ครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมกับพี่นิดหน่อยนะครับอยากขอเน้นย้ำเรื่องวินัยจราจรนะครับใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้จากตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและคนซ้อนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทุกที่นั่งหรือการดื่มไม่ขับนะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายบังคับค่ะแต่คือกรอบคุ้มกันชีวิตให้กับตัวคุณและเพื่อนร่วมทางที่อยู่บนท้องถนนทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งค่ะที่จะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ซึ่งเป้าหมายนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมือจากพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
0: ครับต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับทุกกำลังใจนะครับจากคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งมาถึงกันนะครับและขอบคุณทางสวทลำพูน FM 95 MHz เป็นอย่างยิ่งนะครับที่สนับสนุนพื้นที่ดีๆให้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้มาพูดคุยใกล้ชิดกับพี่น้องชาวลำพูนครับ
1: ค่ะหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการทำใบขับขี่หรือเรื่องทะเบียนรถนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584โทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
0: ครับวันนี้ผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
1: และดิฉันณัฐดาวัชระจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการพร้อมด้วยทีมงานสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: ครับขอให้ทุกเส้นทางในจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความปลอดภัยเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านและพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน3-2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวนลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกพิชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควนหรือคลองภูมิลาดจำปรีอำเภอหาดใหญ่โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการกัดเซาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินต่อ843ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมินาถจำปีหรือคลองรองหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ของแสงสุกรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระสายสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่ง2โครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาท ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
5: นายเจนเศษชัยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุม

0: ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
1: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้เราก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
0: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพัดตรงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมารีชัยโย
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการในเทศกาลการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรในเทศกาลถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม PR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME ดีแบงค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME

0: ีแบงค์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่นายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เสริมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศในสิงหาศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
5: ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยให้ท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
4: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็น 81.3% และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,093,354 รายทั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 น.ของวันนี้ได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30 กันยายน 2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
7: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
9: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ 9โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6 สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5 สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
7: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1.3 ล้านแสนคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
10: ในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านแสนคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 SolCross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th นันนภัสแสนตุ้มรายงาน
7: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
11: วันนี้เวลา 10:01 น.ข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์กพ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 ซม.ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
7: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคน เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
7: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
13: พลตำรวจตรีชัยศิษฐ์โพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวาพระพิเวนตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1สำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอาคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
7: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGCเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอร์แดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอร์แดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีกิสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีกิสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีกิสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีกิสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีกิสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายกรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15ต่อ10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
17: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ ช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
16: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้วุดวิด2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่วอลิเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดียว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0ต่อ2เซต4ต่อ6และ2ต่อ6และณัฐเจตเจตมงคลรัตแพ้อเลสซานโดบูเลโรจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ4ต่อ6อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอแทฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5ประตูต่อ2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4ประตูต่อ3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1ประตูต่อ0ลีดยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029 พรีคอลิไฟเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา18 นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube FIBA Basketballการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากสุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริภัสสอนการรายงาน
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานซ่านเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2-3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 8:57 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 4:03 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
15: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0429701112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้น โดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์โบนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
21: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
22: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
23: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอ.ส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอ.ส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอ.ส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเรียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้บ่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า
6: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
5: เปิดรับสมัครแล้ว eCAT Green Eye ปีที่3หนุนไอเดียรักโลกสู่การใช้งานจริงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม eCAT Green Eye ปีที่3ภายใต้แนวคิด Green Innovation for ESG and Circular Future เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy สำหรับการประกวดในปีนี้แบ่งออกเป็น2โครงการหลักได้แก่1โครงการ Circular Innovation Challenge สำหรับอาจารย์นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนโครงการที่2โครงการ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทหรือสูงกว่านักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญทั้งในภาคธุรกิจและภาคพลังงานโดยมุ่งส่งเสริมการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่9กันยายน2569และจะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่18กันยายน2569ชิงเงินรางวัลมากกว่า 325,000 บาทสอบถามรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณสุพัฒน์พิษเทียนเกษมโทรศัพท์0831972811อีเมลสุพัฒน์พิษ tia@egat.co.th หรือ Facebook Fanpage กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่ไอเดียรวมทีมให้พร้อมแล้วมาสร้าง Green Innovation เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ
6: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
7: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนต้องหมุนคืนเก่า15เมกะเฮิรตซ์ต่ออันเนอร์นะครับผมมาฟังกันกับสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะเสียงน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองครับรายการม่องละปูนบ่ายโมงตรงนะครับผมเฮามีนัดกันกับม่องละปูนนะมาฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆมวนๆกันนะเพลงที่จบไปตะกี้เนาะวันนี้เปิดมาด้วยอาขยันล้านนาละกันเนาะเพลงที่เป็นห้องว่าสื่อถึงสัจธรรมของมนุษย์เฮาเนาะเกิดแก่เจ็บตายนะครับผมมันตึงนิ่มป้นเนี่ยเป็นตึงบอกว่าจะอีเนาะเกิดมาแต่ก่อนเนี่ยโอ้แหวเนาะแอบน้ำกลมแนวน้ำยินขนาดกระตึ้มแนวเนาะหน่อยสิบขบนะสาวมาก็แอวสาวนะสามสิบโอ้ยการเหมือนฝ่าผ่านะเปิดบอกเก่าสิบตายอันนี้ไข่ก็ตายมันไข่ก็ตายเพลงนี้สื่อถึงวัฒนจักรของคุณได้ดีขนาดนะครับก็เลยไปปิ้นเพลงเด็กละกันเนาะในช่วงวันจันทร์วันนี้นะครับผม31โอ้ผูกวันที่1แถมแล้วเนาะเออแสดงว่าวันนี้เพลงลานะเฮากึดเพลงลารายการไว้รอแล้วนะเนาะอย่างก็เพียงอย่างขอให้รวยขอให้รวยวันพุธก็จะได้แบบว่าเออนะวันนี้ไปรับฟันแห่งสักคืนหนึ่งนะวันพุธก็จะได้แบบมีมหาเศรษฐีเนาะอยู่ในจังหวัดลำปูนของเฮาแต่อื่นได้แล้ววันนี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างจะแบบว่าอึมครึมนะครับผมฝนหยอกหยอกย่อยๆตกมาแต่ตะวันนะครับผมเออเนี่ยเดี๋ยวบอกกันก่อนเนอะเดี๋ยวสักกำเนิดเฮาจะเปิดสายหน้าใหม่นะเดี๋ยวช่วงแรกนี้เดี๋ยวจะได้พยากรณ์อากาศสักหน่อยนึงนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เฝ้าระวังเนาะเดี๋ยวหลังไม้ก็ได้เนอะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเฮาเปิดสายหน้าใหม่สำหรับท่านผู้ฟังตีกำลังโกรธก็เข้ามาเนอะท่าใจสักน้อยวันนี้ฝุ่น 70% นะครับผมฝนฟ้าคะนองฝุ่นตกหนักบางแห่งเนอะซึ่งบ้านเฮาเปิ้นก็มีการเตือนนะครับผมสำหรับพี่น้องตีอยู่ตั้งอันละปูนนะครับผมถึงแม่เนาะเปิ้นจำได้เป็นฝนตกหนักมากนะสีแดงเนาะแดงเถิกแดงเถยนี่นะอยู่ตั้งแม่ฮ่องสอนอยู่ตั้งตากนะครับผมสำหรับวันนี้นะแต่นะครับผมเฮาเป็นซีซุ่มนะครับผมเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางล

ปูนพะเยาแปนนานอุตรดิตยาวไปจนถึงพิษสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ปุณณ์วันนี้ฝนก็ค่อนข้างที่จะทั่วถึงเนาะตั้งในเมืองของเฮานี่ตรงตีอันสวทรปูนของเฮาก็ฝนตกแบบซอเซเซอีกก่อนนะตั้งไหนเป็นห้องไว้ยังพองตกแบบหยอกย่อยๆนะมันจะตกแบบบึ้งๆบังคำสอยเฮามันนักหน่อมเดี๋ยวนี้นะวันที่1พวกนี้นะครับผมก็ยังเฝ้าระวังกันนะครับภาคเหนือก็อยู่ตีถ้าตกนักๆนะครับอยู่ตีเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านเนาะจะได้เป็นกำลังใจเหอะกับพื้นที่ติดกันหลังประสบในเรื่องของอุทกภัยผ่านพ้นไปเดี๋ยวนี้เฝ้าระวังกันแหมแล้วนะครับแล้วก็บ้านเฮาน้ำพวกก็ยังเฝ้าระวังอยู่เนาะเพิ่นบอกว่าอาจจะเป็นฝนตกหนักนะพื้นที่ฝนตกหนักที่จะเป็นสีสุ่มนะทายสีแดงอยู่ตีเชียงรายพะเยานานนะครับผมจนถึงวันที่2พุ่นเนอร์นะครับฝนช่วงนี้ก็จะเฝ้าระวังกันสักหน่อยใครที่อยู่ไกลน้ำนะครับผมไกลหิมแม่น้ำหรือไปอยู่ไกลอันประหงว่าอย่างก็อันแถวดอยนะครับผมก็ระวังในเรื่องของฝนตกหนักๆแล้วมันตกนานๆดินมันอุ่มน้ำเหมือนที่มันบอกกันว่ามันตกมึนเนาะก็เหมือนเอากองทรายไปตั้งไว้ฝนมันตกมาตอนแรกก็ปิ้งยังก็ทรายก็แน่นทึกอยู่นะสักกรรมนั้นอุ่มน้ําบ่ไว้แล้วไหลลงโซ่ไอ้นะอันนี้แหละเพิ่นฮ้องว่าดินโคลนถล่มน้ําป่าไหลหลากดังนั้นแล้วถ้าสมมุติฝนตกหนักๆแล้วฝนมันตกแบบว่ายุดสักเตอแล้วมันมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะครับจากหน่วยงานของภาครัฐเนาะบ่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลำปูนรวมไปถึงนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดของเฮาหรือสวทลำปูนประกาศไปปุ๊บนะหรือมีการแจ้งติดโทรศัพท์อีนะอันนั้นเซลล์บรอดแคสต์นะอ่านเฮือทีท้วนฟังเฮือทีท้วนนะครับผมแล้วก็ปฏิบัติตามกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ฟังเองเนาะและทั้งอย่างนึงก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการถ้าเมื่อใดที่เฮาแบบว่าเอ้ยนะออกนอกแถวไปอีนะครับผมเปิ้นจะไหลไปไหลยับกันเน้อนะมันก็ทําเฮือจ้าไปแหมนะครับนั้นแล้วก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนอกภาครัฐมีการวางประหงวาแผนต่างๆเนาะว่าจะเป็นก่อนเกิดเหตุระวังเกิดเหตุแล้วเราจะฟื้นฟูจะได้นะเปิ้นก็มีการวางแผนไปหมดแล้วดังนั้นแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับหากมีการแจ้งเตือนไปพี่น้องประชาชนเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนี่แหละที่เป็น FC ของสวทลปูนเปิ้นฮู้อยู่แล้วว่าเฮาจะต้องเยจะอี้เฮาเย1 2 3ไปตัวเหมือนที่น้องอั้นบอกไว้นั่นแหละครับผมถูกต้องแล้วนะครับผมทางภาครัฐก็จะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมฟังเพลงกันสัก1เพลงเดี๋ยวเฮาจะเปิดสายลังไม้แล้วก็หน้าไมเนอร์นะครับผมแต่ว่าช่วงหน้าจะป้ามาติดตามในเรื่องของบัญชีมาการปิ่นนอมินีนะครับผมเปิ้นปราบปรามอย่างจริงจังเนาะเปิ้นบอกว่าเก่า10วันน่ะเปิ้นมีการแถลงในเรื่องของการปราบปรามนอมินีแล้วก็บัญชีมานะครับจากพาณิชย์เนาะจากรองสุภจีนั่นแหละวันนี้จะมาอู่มาเอ่ยคุณฟังว่ามันปิ้นจะได้ละพองเนาะหน่อยไปพองก่อนนะครับแล้วมันน้อยแต่ก่อไอ้นะเดี๋ยวเฮาปิกมาฟังด้วยกันนะครับ

0: สองบทเพลงนะครับผมสองบทเพลงนี้ก็เป็นเก่าสลับใหม่ไปนะครับผมเพลงอุบัติเหตุหัวใจนะครับผมของมนแคนแกนคูนนะเพลงแรกนะครับเพลงที่สองก็จะเป็นมนรักแม่สลองนะครับผมนะถ้าจำผิดถ้าจำเสียงผิดก็จากอันสังกำแพงนอที่ขอเพลงอันมนรักนะครับแม่ดอยแม่สลองนะครับผมมอไปตั้งยายพรยายแน่นะครับผมแล้วก็ตั้งสีบุบานละกันเนอะช่วงนี้เปิดสายหน้าไม้ตัวนะครับเผื่อใครจะโทรเข้ามานะครับผมก็โทรเข้ามาได้นะเพื่อที่จะได้มาอู่คุยกันนะฝนตกตีในกันพองนะเอิญเข้ามาได้เนอะรวมไปถึงขอเพลงเพราะๆเนาะยังมีแฮม2 3เพลงนะครับผมตีตะกี้หลังไม้ไปโทรมาขอกันนะครับว่าจะเป็นตั้งคันที่โฮมนะครับผมสาวน้อยละปูนะตั้งฮงโงนะครับผมเอิญกันมานะถามตีไหนวันนี้ก็ฝนตกซิๆซ้อๆแซ่ๆแสดงว่าตกไม่เยอะไอ้เนาะตั้งไหนมีลุมพองก็เอิญกันมาได้นะครับผมจะได้แบบเอิญกันไปต่อว่าเออต้องหันฝนตกหนักเนอะเวลาผ่านไปก็จะได้ระมัดระวังกันนะครับสำหรับใครตีอยู่ตั้งไหนก็เอิญกันเข้ามาได้นะครับผมตะกี้เราบอกกันไปแล้วเนาะว่าเราจะมาอู่กันในเรื่องของบัญชีม้ากับโนมินีนะครับผมแน่นอนเลยว่าเรื่องนี้ก็รัฐบาลเปิ้นก็ยกระดับนะครับในการที่จะบริหารจัดการภาครัฐเนาะในการที่จะดูแลภาคธุรกิจหวังลดนะครับขั้นตอนแล้วก็ลดระยะเวลาแล้วก็ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการพร้อมนั่นนะครับก็มีการเพิ่มความเข้มข้นในการที่จะตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะบัญชีม้าแล้วก็โนมินีนะที่อาจจะถูกนำไปปิ้นเครื่องมือในการที่ทำเรื่องผิดกฎหมายนั่นเองล่าสุดเลยนะครับทางรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ้นก็เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แหละได้ยกระดับนะครับบริการอนุมัติแล้วก็อนุญาตกฎหมายนะครับรวม87กระบวนการผ่านระบบบริการลัก8ระบบด้วยกันเพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับผมสามารถนำดำเนินธุรกรรมทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรนะครับผมผลที่เห็นได้ชัดก็คือปัจจุบันเนี่ยการจดทะเบียนต่างจัดต่างนอธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลเนี่ยมีสัดส่วนสูงขึ้นร้อยละ95เลยเนอะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมตีผ่านมาจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการจดทะเบียนนะครับจัดต่างห่างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทจำกัดนะครับสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แล้วเนอะแบบ 100% เลยนะครับผมผู้ประกอบการจึงสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่แล้วก็ตลอด24ชั่วโมงเลยนะแต่ก่อนนี้จะต้องรอจันทร์ถึงศุกร์เนาะแล้วก็ 8:00 น. ถึง 4:00 น.ตอนนี้เย็นแต่24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบของเปิ้นก็คือเปิ้นของว่า DBD นะครับ Biz Regis นะครับผมการลงทะเบียนบริษัทมหาชนผ่านระบบออนไลน์นั่นเองนะครับการนำส่งงบการเงินนะผ่าน e-filing เหมือนกันเลยรวมถึงการจดทะเบียนนะครับสมาคมการค้าและก็หอการค้าผ่านระบบนะครับผม ETACC นะครับผมเดอเรียกได้ว่าเป็นฝั่งหนึ่งก็คือการทำเหือธุรกิจเนี่ยสุจริตขึ้นเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายและก็รวดเร็วขึ้นแต่อีกด้านนึงนะครับผมภาครัฐนะครับก็ต้องทำเหือระบบมีความปลอดภัยมากขึ้นตัวเช่นกันเนาะและแถมหนึ่งคำถามนะตินาสนใจว่าเปิ้นมีการแถลงมานะชงก่อนที่ผ่านมาเปิ้นว่าผลงาน90วันนะก็คือเปิ้นถามว่ามีคนเข้าไปถามในโลกออนไลน์นักขนาดเลยว่าโนมินีเนี่ยลดลง 75% เนี่ยตัวเลขนี่มาจากไหนมันลดลงเพราะอย่างนั้นแล้วมันแตกก่อนนะเรื่องนี้จะต้องเอามาคุยกันให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับตัวเลขที่ประบอกว่าลดลง 75% เนี่ยมันได้หมายความว่าโนมินีทั้งประเทศเนี่ยลดลง 75% นะแต่เป็นตัวเลขที่มาจากการเปรียบเทียบนิติบุคคลจดทะเบียนบัญชีใหม่นะครับผมตีเข้าลักษณะเป็นกลุ่มเสี่ยงโนมินีในช่วงของวันที่1นะครับถึงวันที่3สิงหาคมของปี2568เทียบกับ2569นะครับผมจำนวนเนี่ยมันบอกว่ามันลดลงแต่นะพอปี68เนี่ย561บริษัทเลยนะที่มีความเสี่ยงเนาะพอปีเนี่ยเหลือ141บริษัทลดลงประมาณ403บริษัทคิดปิ้น 75% นั้นแล้วตัวเลขนี้มีสะท้อนเนาะในเรื่องของการเข้ามาจดทะเบียนใหม่นะมีลักษณะเสี่ยงเป็นโนมินีเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนัยสำคัญคืออย่างลดลงแบบเปิ้นน่าจะเอามาเทียบกันอยู่นะครับผมว่าเอ๊ะเดี๋ยวพอเดินต่อไปรอเดินต่อไปจะปิ้นจะได้นะครับผมก็ลองดูนะครับในเรื่องของโนมินีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วไอ้หยังคือปัจจัยที่ทําให้กลุ่มเสี่ยงหมู่เนี่ยมันลดลงกระทรวงพาณิชย์เปิ้นบอกว่าเปิ้นมีการดำเนินนโยบายเนี่ย2ด่านด้วยกันอย่างแรกเพิ่นบอกว่าป้องกันนะครับก่อนมาจดทะเบียนเลยนะมันต้องรอให้มันมีเสียงแล้วค่อยมาจดทะเบียนนะมีการเพิ่มความเข้มข้นนะครับในการตรวจสอบข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลผู้ถือหุ้นผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการรวมถึงนำข้อมูลจากหลายหน่วยงานเนี่ยแหละมาประกอบกันเนาะเดี๋ยวนี้เป็นคำว่าบูรณาการเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนาะก็คือเอาข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนนี้พาณิชย์ก็อยู่อันหนึ่งคันก็ถืออันหนึ่งนะกรมประชาสัมพันธ์ก็ถืออันหนึ่งสมมติอีเนาะแต่เดี๋ยวนี้ มันมีทั้งข้อมูลอันใหญ่ๆเนี่ยอันนึงเอามาโยนไปเลยมันก็จะมีเนี่ย AI ต่างๆหรือคุณเนี่ยแหละมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าข้อมูลของแต่ละบริษัทแต่ละด่านนั้นน่ะมันมีอันไหนที่เป็นความเสี่ยงพอแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้คนลองพิจารณาดูนะครับผมดังนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการบูรณาการอันแรกก็คือตรวจสอบนะครับก่อนจะมาจดทะเบียนอันที่2ไปบอกว่าตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วนะครับผมพอการป้องกันน่ะมันได้จบแค่วันที่จดทะเบียนเนาะแต่บริษัทที่อยู่ในระบบก่อนหน้าเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเช่นกันนะครับผมเปิ้นก่อดำเนิน2นโยบายนี้เพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของนอมินีนะครับผมหับซ้ายหน้าใหม่กัน1ซ้ายนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อเนอสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เจ
0: สวัสดีครับ
1: ยายนานะจำได้ก่อน
0: จำได้ครับผมสุมาเตอร์อันยายนาอันเบาเสียงวิทยุหน่อยได้ก่อมาสะท้อนครับผม
1: ลืมไปวันนี้ยายขอฟังเพลง
0: เพลงอย่างดีครับ
1: จูบแล้วลา
0: จูบแล้วลาไปเลยกะแม่เนาะจูบแล้วลาเนาะของฝนธนสุนทรเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผม
1: มีมอเผืออันนี้ลุงซิ้นสงบแป้ง
0: โอ้ครับผม
1: สีโบบาง
0: ครับผม
1: แล้วก็แฟนเพลง
0: ครับ
1: ที่เปิ้นฟังสวทอยู่
0: ได้ครับ
1: ทุกทันเนอ
0: ได้ครับผม
1: ทิ้งทุกซ้ายน่ะ
0: ครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพเนอฝนตกนะ
1: โอ้ฝนตกอีกก็นอนรับก้าอย่าฝนตกออกดีได้ก่ะ
0: นั่นฝนตกจะอีอันมันตือไข่รับไข่นอนแต่เนาะ
1: มันตกอุตส่าห์เมื่อกันน่ะตกก็ตกอ่ะเซ็ดๆเนี่ยค่ะ
0: เนาะหมอกอันหมอกตกคือขี้ข้านี่เนาะ
1: น่ะ
0: พ
1: ี่เจฟกันนะไม่เนอร
0: ์ยินดีครับผม
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวรอฟังเนอร
1: ์
0: ขอบคุณครับจากยายนานะครับตะกี้เป็นขอเพลงเหมือนกันเนาะตังสายกับแป้งปกซุงเพลงไปให้ยายนายายนากระซุงเพลงปิกมาลาจูบแล้วลาไปเลยของฝนธนสุนทรนะครับผมอันเดี๋ยวเราเปิดหื่นเนาะอันไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับผมขอเพียงแค่ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราไล่เรียงไปตามลำดับนะครับผมฟังเพลงนี้กันก่อนเดี๋ยวเราปิกมาฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อเนอร์

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: โอ้วันนี้เพลงนักเพลงหลายมีแต่คุณไข่ลับบอกว่าโอ้ขอเพลงนะครับผมได้เลยนะ เดี๋ยววันนี้เปิดเพลงเฮือช้ำๆนะครับสำหรับกับข้อมูลข่าวสารที่จะนำมามอเผื่อกันนะตะกี้ยายพรปรากฏโทรมาว่าติดธุระทางนอกนะครับฝากบอกอันอย่างก็พรอันอย่างก็สันสัตปะตองไอ้ก่อมันก็ตะกี้มอบนักขนาดเล่มเดียวที่จดป้อมหวาดไหวนะครับผมจะได้แล้วเกาะวันนี้ใครขอเพียงมาเดี๋ยวจะเปิดไล่เลงตามที่ขอเขามานะครับผมสองเพลงที่จบไปเนาะขอเพียงแค่นะครับผมหนึ่งเพลงแล้วก็แห่งเพลงนี้มาจากคันที่โฮมเนาะแห่งเพลงหนึ่งพี่จ๋าแดงปิกมาแล้วนะครับผมจากสาวน้อยละปูนนะครับผมของต่ายอรไทยเนาะผลงานตะกี้นะครับผมเลยแฮมสัก4-5เพลงนี้เนาะนะว่าจะเป็นดนใจที่ไม่ใช่แฟนเนาะของเวอร์ชันยิ่งยงนะครับจากฮงโง่นะครับแล้วก็ยายนาไปขอจูบแล้วลานะครับผมมอบเผื่อไรเสียงไรทรายเนอะฝากไปต่างฝากไปต่างไอซิสันกำแพงซีโบบานนะครับผมต่างยายนานะครับผมแล้วก็อื่นๆนอกสาวเสียงหวานตัวนะครับผมรวมไปถึงต่างอันซีโบบานไปขอสาวอ้มก้อยนะครับผมแล้วก็ยายพรไปบอกว่าอีกก็อันฮอมปอยกูเพลงเลยเนอะนี่ถ้าฮอมปอยนี่ได้หลายเพลงนะถ้าขอคนเดียวนี่ได้เพลงเดียว เดี๋ยวต้องบอกจะอีนะครับใครแบบว่าฮอมปอยมาโอ้ได้หลายเพลงเนอะนะครับผมอื่นได้แล้วนะครับผมเอากิจกรรมในจังหวัดละปูนเฮามาฝากแฮมสักน้อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันนะครับก็วันนี้เลยนะครับผมตีสาระกลางบันเทานี่แหละเปิ้นก็มีรายภารกิจด้วยกันนอตีทันไปปิยพงษ์ชูวงหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานี่แหละเปิ้นได้เป็นเกียรติเป็นประธานนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเปิ้นก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเพราะว่าช่วงนี้นอกพิหน้าฝุ่นหน้าฝุ่นมากได้เขาก็เตรียมตัวรับมือก่อนนะถ้าเขาเตรียมตัวปุ๊บมันเกิดขึ้นมามันก็ลึกตึกตักเนาะเหมือนอันติเปิลบอกกันว่าโอ้เพอเกินยังขึ้นมาเปย์ยังได้ก็เปย์อีมันถูกเนาะถ้าเขาเป็นอันของพอราชการปุ๊บก็ต้องมีการวางแผนต่างๆเปิลบอกว่าเปิลสั่งในอำเภอ8อำเภอเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะปู่ไก่บ้านกำนันต่างๆเนาะเล็งสำโหลดในเรื่องของปัญหาต่างๆวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางตั้งน้ำเนอะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลให้มันไหลคลองนะมันไหลมากก็จะได้ไหลไปซิ่วหนึ่งจะไม่ได้โถมกันอีเนาะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณหันท่านผู้ว่าเป็นย้ำนะครับผมว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนี่ยต้องดำเนินการในลักษณะเชิงป้องกันแล้วก็เชิงรุกที่จะได้เอ่ยมันจะรอเกิดปัญหาแล้วจึงเข้าไปแก้นั่นเองโดยหือนำข้อมูลจากพื้นที่นะครับผมรวมถึงปัญหาแล้วก็ข้อสะท้อนต่างๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยหรือว่าจากสื่อมวลชนก็ได้มาประกอบกันแล้วก็วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมยกกรณีพื้นที่ป่าซางเนาะซึ่งจังหวัดนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ตัวสามารถนะครับนำแนวทางดังกล่าวเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ตื่นเนอร์จังหวัดละปูนพร้อมจะเดินหน้ากำจัดวัชพืชหรือสิ่งกีดขวางทั้งนำอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวทางตีชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อแก้ไขปัญหาถึง8อำเภอของเฮามีความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือในช่วงหน้าฝนจะอีกอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับผมต้องบอกอีนะครับผมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะถ้าสมมติเฮาเป็นคนในพื้นที่เนาะเฮาตึงกายไปไกลมาตั้งน้องตั้งหนามต่างๆหรืออื่นๆที่มันมีปัญหานะครับผมฝากส่งมาได้เนาะสปทละปูนก็เป็นแค่หนึ่งช่องทางละกันในการที่จะรับแจ้งในเรื่องของปัญหาต่างๆของท่านผู้ฟังนะครับผมก็เอิญมาได้เนื่องจากว่าตอนวันศุกร์เนาะเฮาก็จะมีรายการท่านผู้ว่าเนาะที่เปิ้นมาจัดคนเดียวนะท่านผู้ว่ามาจัดคนเดียวตลอดเลยนะเฮาก็จะได้เอิญบอกว่าเออพี่น้องตอนนี้ฝากมาบอกเนิ่นนะเปิ้นก็จะได้แบบว่าเออเดี๋ยวบอกต่อไปเนิ่นเปิ้นก็จะได้เข้าไปดำเนินการหื้อได้อย่างเร่งด่วนนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ตวยนะครับผมสำหรับใครตีมีปัญหาในพื้นที่นะครับผมเล็กๆน้อยๆนะเปิ้นรับฟังแน่นอนเลยแต่ในเรื่องของการดำเนินการจะต้องบอกว่าเปิ้นจะมีการจัดลำดับความสำคัญเนาะอันนี้เล็งโดนอันนี้จ้าหน่อยได้อันนี้รอได้เนออีเปิ้นก็จะไปเยี่ยมอันที่เล็งโดนก่อนเพื่อคือมันแก้ไขปัญหาแล้วเกิดผลกระทบกับพี่น้องบริเวณหันหน่อยที่สุดนะครับผมไปฟังเพลงกันดีกว่าเนื่องจากวันนี้เพลงหนักเพลงหลายโดนใจที่ไม่ใช่เมียนะครับผมอันนี้ปิ้นของยิ่งยงยอดบัวงามเนาะขอมาตังฮงโง่นะครับผมไปฟังเพลงนี้กันก่อนเลยเนอ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนตกมุนเมื่อคืน FM 95นะ2บทเพลงนะครับผมจัดเธอเรียบร้อยจูบแล้วล่ะนะครับผมจากเยนานเนาะมอผืนหลายเสียงหลายสายเหมือนกันนะครับผมตังสันกำแปงตังสีโบบานนะครับซาวเสียงหวานต่างๆพร้อมกันนี่นะครับผมแถมเพลงนึงนะครับจากฮงโงเนาะโดนใจที่บอกใช่เมียนะครับผมจากของยิ่งยงยอดบัวงามนะครับผมจะได้แล้ว2บทเพลงเฮาแถม2เพลงนะครับสาวอ้อมกอยเนาะแล้วก็น้ำตาหล่นบนที่นอน2เพลงนี้เดี๋ยวเฮาจัดเฮ็ดต่อเนื่องเลยแต่ว่าข่าวสุดท้ายที่เฮาจะมาอู่กันนี่ก่อนที่เฮาจะลากันไปวันนี้ครับมองละปูนนะครับก็เป็นในเรื่องของการกินเนาะการกินเป็นเรื่องสำคัญการกินเป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าก็กินกลางวันก็กินแรงก็กินนะสมควรมีไปสี่มือปุ่นเนาะจะได้ละก็ควบคุมกันหน่อยเนอะครับผมกินได้แต่ว่าการแบ่งมือนะครับผมก็ดูในเรื่องของปริมาณตัวละกันกินเนี่ยมันครบห้าหมู่นะครับผมเย่จะได้กระไรมันมีความสุขเนาะแต่จะได้ละก็คือสุขภาพมีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับผมจะไปนับได้นับกินนะต้องบอกจะอินนะปิดท้ายกันนี่นะครับกิจกรรมนี้ก็สะท้อนถึงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมนั่นก็คือการมอบนะครับเป็นกิตติบัตรเนาะแก่ผู้เข้าประกวดนะครับคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นนะครับผม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะประจำปี2569ซึ่งนะครับผมมีผู้เข้าร่วมนะครับเสนอเมนูคัดเลือก10รายด้วยกันแบ่งเป็นของเขา7เมนูเนาะมีหยังพองอ๋อเผื่อใครจะปิ้นอันแนวทางในการที่จะไปเยกินแล้งนี่เนาะเพิ่นบอกว่ามีน้ำพริกมะเขือซุ่มนะแต่คนอื่นอาจจะพินน้ำพริกอ่องนี่มันก่อข้าวหอมน้ำพริกมะเขือซุ่มเนาะมียำผักกาดแหนะมีสายยอดมะขามอ่อนโอนิลัมเนาะนะลาบคุณยองนะครับผมแล้วก็สามเคิร์ดแจ่ใส่จิ้นควายหนึ่งอ๋อล่ะลูบบากอยบักหลุมกล้วยนะครับผมแล้วก็จิ้นซุ่มเฮ็ดลุ่มหนาวจิ้นซุ่มเฮ็ดลุ่มก็มีอยู่เดี๋ยวนี้นะแล้วก็มีแหนมเฮ็ดลุ่มนะจิ้นซุ่มเฮ็ดลุ่มกับแหนมเฮ็ดลุ่มเนี่ยจะคล้ายๆกันเนาะแล้วก็มีอาหารหวานหนึ่งอย่างขนมปุ๋ยว่ะแล้วก็มีอันของวางทั้งสองอย่างก็คือกล้วยทอดแล้วก็เฮ็ดลุ่มทอดสมุนไพรนะครับผมอันนี้ก็เป็นการสืบสานในเรื่องของของกินบ้านเฮาเมื่อมันหายไปในรสชาติเหล่านี้รวมถึงส่งเสริมในเรื่องของการยกระดับอาหารพื้นถิ่นบ้านเฮานี่แหละแล้วก็เอาไปถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ในเรื่องของรสชาติเนาะมันสืบต่อไปซึ่งจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมเมนูที่ได้รับโหวตสูงสุดนะครับผมซึ่งหนูอันก็โหวตอันนี้ตัวนะยำผักกาดแหนะนะมันถึงสุดยอดนะครับผมซึ่งจะเข้าเป็นห้องว่าได้รับโล่เนาะรางวัลเกียรติบัตรในงานมหกรรมวัฒนธรรมเนาะไทยฟุ้งปรุงไทยนะครับผมหรือว่าไทยเทสไทยเฟสนะครับ2026ในโอกาสต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นสะท้อนกิจกรรมนะครับที่เปิ้นจัดเฮอบ้านเฮานี่แหละมันมีข้อมูลนี้ยังอยู่นะครับผมนั่นแล้วก็ใครปิ้นกินยังปิ้นนะสืบกันต้อยเนอต้องบอกว่าสืบกันต้อยซ้อนลูกซ้อนล้างเหือแปลงกันปิ้นละกันเนอร์นะครับผมฝากไว้ในมองละปูนในช่วงนี้นะครับผม2บทเพลงนะครับผมเพลงนึงน่ะจะติมเพลงแฮมเพลงนึงน่ะจะเด็กกึ่งเพลงเนอร์อย่าไปฟังกันเลยแล้วก็ลากันไปในช่วงนี้นะครับปะกันใหม่พุกนะครับผมกับมองละปูนสวัสดีเนอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร.1ระยะทาง600เมตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ได้ล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวนันมาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
1: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
8: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองล.7 พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตนาคขวัญการสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโตเริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา
11: ข่าวเข้มรายการค้นเพื่อคนลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz เขาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนคลื่นหน้าปัดวิทยุโดยทีมข่าวและรายการคุณภาพที่คุณไว้วางใจที่นี่ทุกวันนะคะ
12: เตรียมพร้อมรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569เริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ณวัดพระธาตุหฤพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของโคมล้านนาหลากสีสันนับแสนดวงทั่วเมืองลำพูนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยวันที่1ตุลาคม2569เริ่มกิจกรรมบูชาโคม23ตุลาคม2569พิธีแถลงข่าวงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน14พฤศจิกายน2569พิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน22พฤศจิกายน2569ขบวนแห่โคมถวายองค์พระบรมธาตุหฤพูนชัย24พฤศจิกายน2569วันเทศมหาชาติและพิธี

0: สมความรู้สู่ประชาชนวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
5: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
4: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

เสียงจากปลายด้ามขวานนะเจ้าหยิบยกมาต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะเจ้าพากันเป็นประจำนะเจ้าคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงโดยประมาณเนาะต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังรายการวิทยุในโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเริ่มต้นรายการด้วยงานเพลงของโครงการนะเจ้ารณรงค์เรื่องของการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่นะเจ้าเสียงจากปลายด้ามขวานเนาะฟังแล้วก็เพราะดีเหมือนกันนะเจ้าก็ดีเจออยเจ้าคุณผู้ฟังดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าบ่าย2ถึงบ่าย3โมงโดยประมาณนะเจ้า FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มีเรื่องเยอะมากคุณผู้ฟังเป็นข่าวสารเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทั้งภาครัฐนะเจ้าโดยเฉพาะที่จะต้องไปติดตามกันอย่างเข้มข้นเลยก็คือเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่สงขลานะเจ้าซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้นะเจ้าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนัดแรกภายใต้การนำของนายกหนูอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน5จังหวัดได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันเนาะว่าเป็นจะได้พ้องนะเจ้าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่วันนี้นายกหนูไปถึงที่สงขลาแล้วนะเจ้าสงขลาจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยนะเจ้าบ้านบอกสงขลานี่เป็นเมืองที่พิเศษเป็นเมืองที่มีสองทะเลคือติดทั้งฝั่งอ่าวไทยและก็ทะเลสาบสงขลานะเจ้าเป็นศูนย์กลางตั้งเศรษฐกิจคมนาคมและก็การศึกษาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้เลยทีเดียวนะเจ้าเนี่ยรัฐบาลก็เลยเลือกที่สงขลานะเจ้าเป็นสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้เพราะว่าสงขลาเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของภาคใต้ตอนล่างเป็นยุทธศาสตร์ปนของเป็นจุดยุทธศาสตร์นี่นะจุดยุทธศาสตร์หลักในการบริหารจัดการแล้วก็การกระจายความเจริญไปยังกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้รอยยิ้มเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันเนาะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาเนี่ยจะเป็นจะได้พ้องแน่เจ้ากับช่วงของรายการช่วงนี้ใต้สันติสุขนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชา

สงขลานะจ๊ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเสน่ห์สงขลานะจ๊ะคุณหมอฟังเปิดเธอได้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศเนาะเข้ากับบรรยากาศข่าวสารที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะเจ้ากับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกนะเจ้าของรัฐบาลนายกหนูอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้าที่เปิ้นมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ครั้งแรกที่ภาคใต้โดยเลือกพื้นที่ของสงขลานะเจ้าเป็นสถานที่ในการจัดประชุมครั้งนี้นะเจ้าสงขลานี้เป็นต้นตำรับคุณผู้ฟังของพื้นที่ที่มีภูมิประเทศครบทั้งภูเขาป่าไม้นะเจ้ามีท้องนาเนาะแล้วก็ทะเลตัวนะปันห้องบอกมีเขาป่านาเลนะเจ้าเทือกเขาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ราบสำหรับทำนาแล้วก็มีชายฝั่งติดทะเลนะเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องของสงขลาเนี่ยเนาะถ้าถามว่าเอ้ยอู้ถึงสงขลาเนี่ยก็ต้องหาอย่างอีนะคุณผู้ฟังจริงๆก็คิดถึงหลายเรื่องเหมือนกันนะเจ้าแต่หัวจะคิดเหมือนกันก็สงขลาเพราะบอกมีคำขวัญประจำจังหวัดนะเจ้าบอกนกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์การค้าชายแดนใต้นะเจ้ามีรูปนางเงือกเนาะนางเงือกทองสมิลาเพลินใจนะเจ้ารูปปั้นนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหินที่แหลมสมิลาเนาะเป็นสัญลักษณ์นะเจ้าอันดับหนึ่งที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปเช็คอินเวลาที่ไปที่สงขลานะเจ้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่เป็นจังหวัดที่มีลักษณะพิเศษเพราะว่าขนาบด้วยน้ำสองประเภทคือน้ำกลอยแล้วก็น้ำเค็มน้ำกลอยนี่ก็จะเป็นทะเลสาบสงขลาน้ำเค็มก็เป็นทะเลอ่าวไทยนะเจ้ามีสะพานเปรมหรือว่าเสน่ห์สะพานป่านะจ๊ะสะพานตินสูลานนท์เนาะสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเชื่อมเกาะยอเข้ากับแผ่นดินใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสูลานนท์นะเจ้าสงขลายังมีหาดใหญ่คุณผู้ฟังเป็นเมืองธุรกิจและการช้อปปิ้งที่คึกคักเต็มไปด้วยตลาดชื่อดังนะเจ้ายังตลาดกิมหยงเนาะแหล่งรวมสินค้าและก็ของกินนำเข้าอีนะนอกจากนี้ยังมีอุทยานนกน้ำคูคุดนะเจ้านกน้ำคูขุดแหล่งส่องนกน้ำและก็นกอพยพนานาชนิดในเขตทะเลสาบสงขลาบอนบอกพิกัดตรงนี้คือสวรรค์ของคนรักธรรมชาติเลยนะคนที่เขารอพ่วงอู้แล้วก็มีใจให้ไปเหมือนกันเนาะจริงๆต้องบอกคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่สงขลานะเจ้าที่รัฐบาลจัดขึ้นในครั้งนี้นะจ๊ะก็มุ่งเน้นการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน5จังหวัดคือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะจ๊ะไฮไลท์สำหรับประเด็นสำคัญเนาะในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีแล้วก็การประชุมนะจ๊ะมีหลายเรื่องด้วยกันนะเจ้าเรื่องของการพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายนะจ๊ะเพื่อผลักดันในมิติด้านการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งและก็การอุตสาหกรรมนะเจ้ามีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและภัยธรรมชาติเรื่องการขับเคลื่อนด้านแรงงานและสังคมนะเจ้าธรรมอภิบาลและก็การฟังเสียงของประชาชนแล้วก็รวมไปถึงข้อเสนอจากภาคเอกชนในการเสนอโครงการที่จะเร่งด่วนในเรื่องของการเปิดประตูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้นะเจ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวเนาะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
นอกสถานที่ในครั้งนี้นายจ๋าจะมีมติมีเรื่องของการพิจารณาในเรื่องไหนออกมาพ้องเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้นำมารายงานนายจ๋าให้กลุ่มผู้ฟังได้รับทราบกันต่อนายจ๋าเนอ

มีเสียงรถไฟตอยนะเจ้าก็หาดใหญ่เนี่ยกู้ครับรถไฟเนาะว่าจะมีเพลงตีอูถึงเรื่องของหาดใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟนะเจ้าแต่ว่านายกอนุทินนะนายกหนูนะเจ้าติเปิ้ลลงพื้นที่ไปวันนี้บ่ได้ไปนั่งรถไฟนะเจ้าแต่ว่าไปนั่งรถเมย์อีวีไปนั่งรถเมย์อีวีไปติดตามนะเจ้าโครงการซ่อมแซมคลองร.1ที่หาดใหญ่ที่สงขลาหลังจากที่ว่าเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568นะเจ้าวันนี้นายกอนุทินนะเจ้าพร้อมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้ารัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะเจ้าเดินทางไปที่สงขลาคุณผู้ฟังดูเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าที่ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควรตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่นะเจ้าจังหวัดสงขลาเนาะก็มีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าคือรายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานนะเจ้าว่าคลองระบายน้ำร.1เนี่ยก็เป็นโครงสร้างสำคัญของระบบระบายน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะเจ้าเสียงดีเจไม่ค่อยมีทำหน้าที่ฮับน้ำจากลุ่มน้ำอุตภเปาแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลนะเจ้าโดยจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568เนี่ยก็ส่งผลให้โครงสร้างของคลองบางช่วงนะเจ้าได้รับความเสียหายกรมชลประทานก็เลยเร่งซ่อมแซมผนังคอนกรีตที่ชำรุดนะเจ้าเสริมความมั่นคงของคันคลองด้วยการตอกแผ่นเหล็กเข้าไปประมาณ 5,000 แผ่นคุณผู้ฟังในจุดเสี่ยงตลอดแนว2กิโลเมตรเลยนะเจ้า 5,000 แผ่นในตลอดแนว2กิโลเมตรเพื่อป้องกันการกัดเซาะแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างนะเจ้าจะต้องคือแล้วเสร็จภายใน90วันเนี่ยนะแล้วก็มีแผนในการขุดลอกในการซ่อมแซมคลองร.1ร.3นะเจ้าคลองอุตภเปาแยกเนาะคลองระบายน้ำต่างๆในพื้นที่นะเจ้าก็ท่านนายกท่านก็กำชับเพื่อทุกหน่วยนะเจ้าแก้ไขปัญหาเรื่องของจุดเสี่ยงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการอุทกภัยว่าต้องทำควบคู่กับการบริหารจัดการเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนเจ้าปี70เนี่ยนะคุณผู้ฟังรัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเจ้าในพื้นที่เพื่อเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่นะเจ้าเพื่อสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะเจ้านี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวเนาะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่นะเจ้าที่จังหวัดสงขลานะเจ้าไปที่นายกไปที่หาดใหญ่วันนี้ไปที่หาดใหญ่นะเจ้าเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้นะเจ้า

ก็เปิดเธอได้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าไอ้เจ้าไอ้ก็เสียงสิบอกให้มีคุณผู้ฟังแอร์ในห้องมันเย็นก็เลยมาหัวนะเจ้าโอ้โอ้ไปก็สีคันคอเนี่ยอาการสิบอกค่อยดีเนาะอาการสิบอกค่อยดีนะจะอีนะเจ้าซุ่มเสียงต่อการที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะฉะนั้นบอกคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกกระตุกเกาตัวเหมือนกันนะเจ้าดูแลสุขภาพนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเนาะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการกินอะไรอย่างเย็นๆให้หน่อยเจ้ากาแฟเย็นเนี่ยอาจจะต้องเว้นได้อาจจะต้องเว้นในระยะนี้เนี่ยเจ้าแต่จะได้กระดี่เนี่ยต้อง ดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าป้องกันบะเฮือเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะมันเมื่อยมันป่วยไข้มาแล้วมันม้วนนะเจ้าคงบอกฟังประเด็นว่าเป็นไข้เป็นเมื่อยถึงโอ้ภัยบ่เป็นนี่บ่ฮู้เอ้นะมันถึงบ่ไข้ม่วนไข้งานแก่นะเจ้าก็เน้นย้ำเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีต่อยละกันนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวว่าหายว่าดีเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังก่อนละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเปิดเพลงส่งท้ายสบายๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนละกันนะเจ้ากับช่วงของรายการใต้สันติสุขสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟังใหม่นะเจ้าว่าที่ภาคใต้เนี่ยจะมีอะไรอย่างน่าสนใจพ้องแล้วก็การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาในเจ้า31สิงหาเนาะกับ1กันยาเนี่ย2วันเนี่ยมันจะประชุมกันโอ้กันแล้วมีมติเนี่ยเจ้าเรื่องอะไรอย่างยังใดพ้องเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้ดีจอยเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังละกันนะเจ้าส่งท้ายกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำนาควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เร่งขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีผลิตได้ก่อนแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำ อาคารประตูท่อและรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
11: นายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำทั้งเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบลนครชุมสุภาพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความ

การรวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิรวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2560
8: ในพระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทางนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยอง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นและสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Officialและสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lotteryปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลย์อ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: ครับตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้ป้ากับทีมงานสวทพะเยาครับด้วยผมดีเจชาติหรือไว้แก้วครับ
2: ครับผมดีเจบาวดิฟนะครับประมูลบกิ้นนะครับป้ากันวันนี้วันจันทร์ที่3 11สิงหาคม2569ครับ
1: ครับจันทคลาติวันนี้แฮมกี่คำนี่3คำนะครับเดือน11เหนือนะครับหรือว่าเดือนเกาไตปีมะเมียตังลันนะเกาว่าปีละไว้สง่าจุลศักราช1388ครับผมพี่น้องครับวันนี้เรามาพบป้ากันก็มีผมแล้วก็น้องเบาดีมนะครับมานั่งรู้จักกันละติดแล้วก็พบป้ากับทีมงานน้องแทนไทยหน่อยมาแทนเบาดีมนะ
2: แม่นละ
1: หนึ่งจากน้องเบาดีมคุณปอเสีย
2: ครับ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องดีมด้วยเน
2: ้อครับผม
1: นะครับแล้วก็ญาติสนิทมิสหายแต่ละท่านแต่ละคนก็ไทยถามมาวันนี้น้องดีมมาเนี่ยกาละมาดำเนินรายการพบป้ากับทีมงานกับแฟนรายการนะครับ
2: ครับ
1: น้องดีมครับหลังจากที่เฮาได้ติดตามข่าวสารต่างๆตอนนี้ฝนฟ้าอากาศต่างๆภาคเหนือเฮาก็ต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับเห็นมีประกาศไปถึงวันที่2กันยานะ
1: ครับครับแล้วฮะอย่าใจแล้วแต่ละที่แต่ละแห่งที่เกิดน้ำทุน้ำทางน้ำหลากน้ำน้องอย่างต่างๆในพื้นที่ใกล้ตะลิงหน้ามาอย่างก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนึงนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้นะครับน้องดีมเขามีข่าวสารทั้งหมดกี่ข่าววันนี
2: ้10ข่าว10สถานี8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับ
1: ครับก็ยังเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันไล่เรียงกันเป
2: ็
1: น2ช่วงเนาะ
2: ครับผม
1: ช่วงแรกนี่ก็จะเป็นข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนช่วงที่สองแม่สเลียงตัว
2: แม่สเลียงตัวแล้วก็ช่วงที่สองเน
1: า
2: ะก็เป็นข่าวสารบ้านเฮาเจ้าล้านนาทินฟ้าภาคเหนือตอนบนสองนะครับ
1: พ
2: ะเยาแปด

0: พบปะครับข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแมงสอนนะครับ
1: ครับ
0: น้องริมครับเริ่มกันที่ข่าวเชียงใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ครับต่างจังหวัดเชียงใหม่ครับสั่งเฝ้าระวังดินโคลนถล่มอำเภออมก๋อยสัก4ชั่วโมงปภ.ส่งเซลล์บอดแคสต์นะฮะเตือนประชาชนเตรียมอพยพนะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: โดยนายรัฐพลนาราดิศรครับผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ครับออกคำสั่งด่วนที่สุดไปยังนายอำเภออมก๋อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดตลอดสัก4ชั่วโมงโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านแม่หลองหลองหลวง
0: หลอง
1: บ้านแม่หลองหลวงตำบลซบโขงอำเภออมก๋อยเนาะ
0: คร
1: ับ ก็สาเหตุก็มาจากข้อมูลส่วนอุทกวิทยาตีหนึ่งเชียงใหม่ครับพบว่าขาดดัชนีความชุ่มชื้นของดินหรือ API เนี่ยพบว่ามีปริมาณตีสูงถึง299ครับซึ่งอยู่ในระดับวิกฤตและกันยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่นะครับ ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดดินโคลนถล่มได้ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดเชียงใหม่ครับได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยเร่งด่วนผ่านระบบเซลฟ์บอร์ดแคสต์ส่งตรงเข้าไปยังมือถือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอไปครับในพื้นที่อมก๋อยนะเรียบร้อยละกระเบื้องคือมุ่งสาบความเสี่ยงและก็เตรียมความพร้อมอพยพคือได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยต่างจังหวัดได้กำชับมาตรการสำคัญกับประกอบไปด้วยการอพยพนะครับการกำลังบำรุงนะนั่นก็คือการสั่งเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รวมถึงการแจ้งเตือนภัยระดับท้องถิ่นนะครับโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากได้รับคำสั่งคืออพยพนะครับขอให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีนะครับกรณีถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับอันนี้ก็ห่วงใยกันเน้อนะครับหลากหลายพื้นที่ที
1: ่
0: มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับฝนตกนะ
1: ครับ
0: ฝนตกสะส
1: ม
0: อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมหรือว่าดินถล่มหยิ่งต่าง
1: ๆแม่ครับ
0: มาตีสวทฝางครับทางสวทฝางเป็นกระทรวงข่าวมานี่นะครับเตรียมเพิ่มไม้อายนะครับเป็นก่อนจับมือกับพพสาขาฝางจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพดึงผู้นำชุมชนท้องถิ่นกว่า100คนครับรวมลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับ ตีหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนะครับนายอำเภอแม่อายก็ได้มอบหมายให้กับนายสมภพนอแก้วปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่การจัดโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังระหว่างอำเภอแม่อายร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางนะครับพร้อมกับสถานีตำรวจภูธรแม่อายก็เพื่อที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอย่างครอบคลุมทางด้านพฤติกรรมสภาพยานพาหนะสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับเปิ้นก็ได้มีการอภิปรายนโยบายและก่อกลไกครับเครื่องงานด้านความปลอดภัยการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาอุบัติเหตุในระดับท้องถิ่นรวมถึงการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพถนนการจัดทำแผนงบประมาณการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและก่อการสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชนครับมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการรบล้มนะครับก็มีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันปลงบ้านและก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่แม่อายเนาะจำนวนถึง112คนนะครับเพื่อนำความรู้ไปปรับใจและก็ขับเคลื่อนในการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนให้เกิดผลเป็นอย่างรูปธรรมต่อไปครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของอุบัติเหต
1: ุนะเป็นละครับจากฝางมาติลำปูนนะครับโดยต่างลำปูนเปิดมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับ
0: ครั้
1: งที่8ทับ2569โดยได้มีการกำชับในอำเภอทุกพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องของอุทกภัยครับวันนี้ครับที่ห้องประชุมปฏิบัติการ POC จั้น3สารการจังหวัดลำปูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่8ทับ2569โดยมีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าการจังหวัดลำปูนนะครับรวมถึงนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าการจังหวัดลำปูนปลัดจังหวัดในอำเภอนะครับส่วนราชการและการราชวิสาหกิจในพื้นที่นะครับรวมถึงในสังกัดกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดลำปูนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยทางท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปูนครับได้กำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ทุกภัยในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด

0: ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับร่วมติดตามสถานการณ์และการเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้การแก้ไขปัญหาโรคภัยกับความดำเนินการในเรื่องของแบบเชิงป้องกันเนาะโดยนำข้อมูลจากพื้นที่และปัญหาที่ประชาชนสะท้อนผ่านสื่อมวลชนเนี่ยมาประกอบการแก้ไขพร้อมยกกรณีพื้นที่อำเภอป่าซางซึ่งจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ที่ตามและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถือเป็นแนวทางหรือโมเดลที่สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ตัวนะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวนี้ความห่วงใยของพี่น้องจังหวัดลำปูนนะครับเนาะก็ที่ตามกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับฟ้าอากาศเหมือนกัน
0: เนาะทุกพื้นที
1: ่ลำปูนมาลำปางครับน้องริมครับ
0: ครับ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำพังนะครับก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
0: นาซาย
1: อำเภอลี่จังหวัดลำปูนนั่นนะลำปางกับลำปูนเน
0: า
1: ะ
0: รวมมือกัน
1: ก็จัดงานตลาดนัดวิถีบุญชุมชนปากากระย
0: อ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ณศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้มนะโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ราชการจังหวัดลำปูนนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักครับงานนี้ก็จัดเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับด้านท่องเที่ยวเนาะสร้างพื้นที่น้ำร่องทายถอดตลาดชุมชน เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและก็ดึงชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับและก็ได้มีการจัดแสดงวิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญานะครับในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการอัตลักษณ์ชุมชนการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และทางอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางก็ได้ความเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเป็นบอกว่ามีการตักบาตรพักเอาพักมาตักบาตรหนึ่งในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ณวัดพระพุทธบาทห้วยต้
0: ม
1: ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะขอบขวาฮิวตะกาสัทธาอิมบุญอุดหนุนชุมชนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนครับงานนี้ก็นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันเพื่อที่จะเผยแผ่วิถีชีวิตอัตลักษณ์และภูมิปัญญาอันโดดเด่นของชาวปากากะโยนะครับบ้านห้วยต้มและตีสำคัญก็คือเป็นการประชามพันธุ์ทุกท่านได้ฮู้จักอย่างแพร่หลายน้องดิมครับ
0: ฮู้จักบ้านห้วยตุ้มที่มีชาวปลากระยอนี่นะ
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมมือนะครับเนาะของตั้งมาแล้วล่ะชาวบ้านลำปางครับลำปูน
0: ลำปูนหัวมือกันครับ
1: จากลำปางไปแม่ฮองสอนน้องดิมครับข่าวแม่ฮองสอนวันนี้ยังนี่
0: ทางเกษตรและสหกรณ์แม่งสอนครับ ได้มีการสืบสานพระราชปณิธานคืนกล้วยไม้ท้องถิ่นสู่ป่าครับ
1: ครับ
0: โดยนายสุริยะคำปวงครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดโครงการคืนกล้วยไม้ท้องถิ่นสู่ป่าตามพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าดอยสาจูบ้านห้วยฮี่นะตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองจังหวัดแม่งสอนนะครับโดยมีทางด้านนายศิลภพหนูไซเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่งสอนรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์นะเข้าร่วมงานดังกล่าวนะครับโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานนะครับมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมรวมถึงกล้วยไม้ป่าท้องถิ่นบ่คือมันสูญหายเนาะและการนอกจากนั้นก็มีการเป็นการได้ทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับโดยมีการแสดงครับร้องเพลงภาษากะเหรี่ยงห้วยปูลิงตัวนะครับโดยเยาวชนและพี่น้องชาวปากากะยอบ้านห้วยฮี่นะการปล่อยคืนกล้วยไม้7ชนิดและพันธุ์ไม้หายากครับโดย7ชนิดที่ว่าเนี่ยก็คือ
1: มีอย่างเพิ่ม
0: พันเอื้องพึ่งเน
1: า
0: ะแววไม้ยุราเอื้องสายไหมเอื้องสายหลวงเอื้องเข็มขาวกุลาแม่เมยแล้วก็อ่อนสีเดียมนะเออนะฮะ
1: ครับ
0: โดยต้นมหาอย่างนี
1: ้มาพรมราชินีเนาะ
0: ครับได้มองเพื่อกับชุมชนเนาะเพื่อที่จะ
1: ปล
0: ูกคืนสู่ป่าธรรมชาติกันต่อไปตัวนะครับ
1: ครับ
0: โดยโครงการนี้นะเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาคล่างและชุมชนท้องถิ่นในการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรกล้วยไม้ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะครับ
1: ตรง
0: น
1: ั้
0: น
1: จากแม่ฮ่องสอนครับมาที่สวทพร้อมแม่เสลียงเข็มน้อยหนึ่งก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0: ได
1: ้ที่ทีมข่าวสวทพร้อมแม่เสลียงทรงมานี่นะครับเป็นข่าวนะครับทางท่านพัฒนาชูปกรณ์สุตุสนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงนะครับได้รายงานต่อทางอำเภอแม่เสลียงว่าพบรอยแผ่นดินแยกและการสลายตัวของดินบริเวณใกล้หมู่บ้านโพซอตำบลเสาหินโดยแตกรอยแตกดังกล่าวนี่นะฮะมีความยาวประมาณ130เมตรก่อนนะน้องดิ้มความลึกเฉลี่ยนี่ประมาณ50เซนถึง80เซนติเมตรนะครับซึ่งจุดเกิดเหตุดังกล่าวนี่นะครับอยู่บริเวณพื้นที่สูงเหนือหมู่บ้านขณะที่พื้นที่ด้านล่างเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนราษฎรและก็โรงเรียนบ้านโฟซอซึ่งอยู่ติดกับริมน้ำจากการเข้าสำรวจตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงเกิดอาจจะเกิดฝนตกเพราะว่ามันเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากในช่วงนี้นะฮะ
0: ไปกัดซอกก่อน
1: โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเสาหินเนี่ยตำบลแม่คงแหมอีเนาะซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับด้านนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสลียงก็ได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลและก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เป็นประจำทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งประสานแจ้งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสระวินเพื่อร่วมตรวจสอบและก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ครับนอกจากนี้นะฮะยังได้เร่งประสานนักธรณีวิทยาเข้าตรวจสอบและก็ประเมินความเสี่ยงอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันทั้งนี้นะฮะทางอำเภอแม่เสลียงขอแจ้งเตือนและขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานในพื้นที่ อย่างใกล้ชิดครับน้องเรมครับอันนี้ก็อย่างที่เขาว่าเนาะร้อยแตกร้อยแยกของดินเนี่ยมันอาจจะการอุ้มหน้ามินต่างๆเนี่ยเพราะฝนมันตกหนักในพื้นที
0: ่ครับ
1: เอาละนะครับเดี๋ยวเขาพักกันสักกรรมพบปะกันในช่วงที่สองข่าวสารบ้านเขาเชียงรายพะเยาแปรนานกันครับ
0: ครับ
2: อู้ข่าวช่วงข่าวสารบ้านเขาเชียงรายพะเยาแปรนาน
1: เข้าสู่ในช่วงที่2ครับข่าวสารบ้านเฮาเชียงรายพะเยาแปรนานกรุงทินฟ้าล้านนาตะวันออกน้องเรม
0: ครับ
1: ไปเริ่มกันที่เชียงรายครับวันนี้เชียงรายเป็นจัดกิจกรรมยังนี
0: ่วันนี้เชียงรายเป็นมีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดนะครับพร้อมมาเร่งขับเคลื่อนนโยบายราษฎรพันธ์และการมีการมอบรางวัลเชิดชูคนดีคนเก่งตัวครับวันนี้ครับนายชูชีพงษ์ชัยครับผู้ราชการจังหวัดเชียงรายครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือนได้ยศสิงหาคม
1: สิงหาคมครับ
0: ครับ2569ข้างที่8ทับ2569หน้าหอประชุมใหญ่สารการจังหวัดเชียงรายครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับ
1: ครับ
0: โดยประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ก็มีพิธีมอบรางวัลเฉิดชูเกียรตินะครับด้วยการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นรวมกว่า40รางวัลนะครับแล้วก็มีการต้อนรับข้าราชการใหม่นะครับมีการแสดงความยินดีกับทางเทศบาลนครเชียงรายนะโดยได้ร่วมแสดงความยินดีกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่ได้มีการคว้าแชมป์การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศเลยนะฮะเป็นสมัยที่5นะครับ
1: ธรรมดาเนาะ
0: บัตรธรรมดาแล้วก็รวมถึงได้แสดงความยินดีครับทางด้านนายบุรินวันดีครับนักเรียนชั้นม.4โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับชาตินะโดยมีการทับถ้วยพระราชทานถ้วยนะครับ
1: โอ้สุดยอดเลยบลานี่หนอเก่ง
0: นะเก่งนะครับ
1: ซึ่งอยู่นี่นะ
0: ครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมกับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะครับผมฟังครับ
1: ครับจากเชียงรายมาพะเยาครับบ้านในแก้วครับ
0: นะ
1: พะเยาก็ประชุมเหมือนกันวันนี้เป็นว่าถือว่าเป็นวันสิ้นเดือนส่วนราชการ
0: 31
1: เป็นก็จะได้มีการประชุมนะครับกรมการจังหวัด ซึ่งวันนี้ครับที่จังหวัดพะเยาเฮาก็ได้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัดที่3ภารกิจสำคัญประจำเดือนนะครับพร้อมเดินหน้าเตรียมงานใหญ่ครบรอบ50ปีในการก่อตั้งจังหวัดพะเยาเฮานะครับไอ้ดิทางดิมครับวันนี้แฮตติสละกังเจิ้นแห้งครับนางสาววรรณภาหรือวิลาภูวรการจังหวัดพะเยาก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้ในเปิดห้องว่าผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับ ก็ก่อนเริ่มการประชุมก็มีพิธีมอบเกียรติบัตรโหลรางวัลของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นรวมทั้งหมด19รางวัลด้วยกันทางด้านพัฒนาชุมชนอาสาสมัครแรงงานดีเด่นและรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยานะครับจากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการติดตามภารกิจสำคัญของจังหวัดพะเยานะครับอาทิเช่นการเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีคำมอกหลวงเกมครั้งที่49นะครับและก็ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมสิทธิอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนการเตรียมแผนแจ้งเตือนภัยและระดมสภากำลังร่วมกับมทบ34และกรมนเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับพร้อมกันนี้นะฮะจังหวัดพะเยาก็ขอเชิญชวนข้าราชการพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันศุกร์ที่18กันยายน2519นี้ที่พระวิหารหลวงวัดศรีคมคำครับนอกจากนี้นะที่ประชุมยังได้ร่วมกันวางแผนเตรียมงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ50ปีของจังหวัดพะเยาครับด้วยเริ่มหารือแนวทางออกแบบคำขวัญโลโก
0: ้
1: และก็มัสคอตด้วยนะและมีหนังสือเตือนระลึกซึ่งเน้นสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาอย่างงดงามครับในการนี้ทางท่านผู้ราชการจังหวัดก็ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานนะครับเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็เป็นการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับน้องดี
0: ครับผม
1: จากพะเยาไปแปะข่าวแปะมีอย่างครับวันนี
0: ้ข่าวแปะครับทางศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนนจังหวัดแปะครับเปิดมีการคุ้มเข้มมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
1: ครับ
0: ฟังโดยนายชัยศิษย์ชัยสำลีผลครับรองผู้ว่าการจังหวัดแปะครับได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแปะเพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่นะครับโดยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก18สถานีตำรวจทั่วจังหวัดแปะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม2569จังหวัดแปะเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมกว่า957ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 1,125 รายและมีผู้เสียชีวิต67รายพบว่าเสียมเพอนะครับได้แก่อำเภอเมืองแต่ร่องกว้างหลองนะครับวังจิ้นนะครับโดยมีสถิติอุบัติเหตุลดลงขณะที่อำเภอเด่นใจ2สมเม้นและหนองมงคลมีสถิติอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: โดยพ่ออำเภอสมเม้นนะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก4รายในปี68เป็น13รายในปี69เนี่ยนะครับจึงได้มีการกำชับหน่วยงานเล็งวิเคราะห์สาเหตุและลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงพร้อมด้วยการแก้ไขปัญหาความกับชุมชนนะครับโดยทั้งจังหวัดแปะก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนการยกระดับความปลอดภัยของยานพาหนะการปรับปรุงจุดเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อมุ่งลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับ
1: ครับเพราะว่าข่าวอุบัติเหตุนี้เขายังต้องเน้นย้ำนะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมการขับรถตัวเองจะได้รับแจ้งว่าเจ้าถนนก็ได้ความระมัดระวังในโนริมเนาะ
0: ครับ
1: จากแต่มาน่านครับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับน้ำพระไทยพระราชทานส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ประสบอุทกภัยเมืองน่านครับจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับระวังวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับส่งผลให
0: ้
1: พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและก็ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทรัพย์สินในหลายพื้นที่นะครับในการนี้ครับดร.พิสมัยตรีวิชาประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาคเก้าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ร่วมกับมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้มอบหมายให้นางวรวรรณรัชตานนท์รองประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาคเก้าและประธานประสานงานพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แก่ตลาดสดบ้านดอนแก้ว บ้านสวนตาลล่างพร้อมด้วยนางศรีสวัสดิ์แพรสมานประธานกลุ่มสตรีเขตเทศบาล รวมลงพื้นที่ทรงต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนครับก็ได้ไปมอบถุงยังชีพและก็ผ้าห่มจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดจากธนาคารออมสินกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับน้องดีมครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วยกันเนาะฟื้นฟูในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำตีท่วมครั้งนี้ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ซึ่งทีมงานสวทพยาวเฮานะครับคุณสรวิทย
0: ์
1: ชัยคำก็เพิ่งกลับมาแต่ว่าแมลงนี่นะลงพื้นที่ไปติดตามน้ำเสนอข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆหน่วยงานภาคราชการที่ได้ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทุกท่านได้รับทราบกันก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะฮะที่ได้ร่วมกันประสานงานร่วมแรงร่วมใจกันทุกนี่แก้ไขปัญหาภัยอุทกภัยที่จังหวัดน่านครับน้องดีมครับหมดเวลาหมดครับรายการ
0: ข่าวเช้าเหนือ
1: วันนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะพบปะกับทีมงานสวททุ่งสงนะครับในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้ครับผมดีเจชาติและน้องบาวเรมขอนำรายการลำลาจับประเมยพี่น้องไปก่อนนะครับวันนี้หากว่าอู้บ่มวนจะบ่หวานว่าล่ำกำเหลือพิษผ่านประกันได้ก็ขอกราบสุมาภัยไว้ณโอกาสนี้ก็แล้วกันนะครับ
0: ล
1: าไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM คลื่นความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตปากพนังเมืองสำคัญแห่งลุ่มน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มรุกล้ำและภัยธรรมชาติจงส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างยาวนานกระทั่งวันที่3กันยายน2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยือนปากพนังเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นนำไปสู่แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอย่างเป็นระบบจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนอีกครั้งจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่อำเภอปากพนังวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อคราวเสด็จเยือนปากพนังปีพุทธศักราช2518ติดตามได้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตแม้จะเป็นเมืองสำคัญด้านการเป็นเมืองท่าและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งทำนาปลูกข้าวทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแต่กระนั้นราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจากปัญหาด้านภัยธรรมชาติเนื่องจากในหน้าฝนก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเลทำให้มีน้ำท่วมขังนานขณะที่หน้าแล้งก็จะประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหลังจากเกิดมหาวัตภัยจากพายุแฮเรียตเมื่อปีพุทธศักราช2505ทำให้ราษฎรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาอยู่นานแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากทั่วทั้งแผ่นดินไทยดังนั้นเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518จึงนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่พลิกฟื้นอู่ข้าวอู่น้ำปากพนังด้วยพระบารมีโดยเมื่อเวลา 12:50 นวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงบริเวณหน้าวัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นทั้ง4พระองค์ทรงลงเรือขนานยนต์เทศบาลเมืองปากพนังลำที่1เพื่อเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำปากพนังไปยังฝั่งตะวันออกท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับและหยาดน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มของประสบนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนันทารามเพื่อเข้าสักการะหลวงพ่อพุธพระพุทธรูปหินทรายแดงโบราณซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปากพนังก่อนจะเสด็จไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานความมั่นคงที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรภาค8เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทดสอบระบบวิทยุสื่อสารซึ่งสามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารโดยตรงจากอำเภอปากพนังไปยังพระตำหนักจิตรดารโหฐานได้สำเร็จก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปากพนังเพื่อส่งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องน้ำท่วมน้ำเค็มรุกรานพื้นที่ทำกินจากปากของราษฎรโดยพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์และในการโดยเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพ่อหลวงอย่างเกื้อหนุนกันทั้งในด้านสาธารณสุขและแพทย์หลวงเคลื่อนที่โดยทรงดูแลหน่วยแพทย์พระราชทานและแพทย์อาสาสมัครที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางร่วมขบวนเสด็จไปทำการรักษาจ่ายยาให้แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและผ้าทอพื้นเมืองโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มสตรีและราษฎรในพื้นที่ทรงทอดพระเนตรการแต่งกายและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อทรงนำไปต่อยอด และส่งเสริมสนับสนุนผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาที่มักประสบปัญหาจากภัยธรรมชาตินอกเหนือจากน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในวันนั้นแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่3กันยายน2518ยังนับเป็นจุดกำเนิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของราษฎรชาวปากพนังด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบจากการก่อสร้างประตูน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์เพื่อแยกน้ำจืดน้ำเค็มออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยสามารถช่วยระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้องกันน้ำทะเลหนุนในฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มจากน้ำทะเลหนุนให้กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีและแหล่งกำเนิดผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างส้มโอทับทิมสยามรวมถึงการทำนากุ้งและการทำประมงชายฝั่งที่ยั่งยืนการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2518ไม่เพียงแต่เป็นวันที่ชาวปากพนังได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเท่านั้นแต่รอยพระบาทที่ทรงเหยียบย่ำลงบนพื้นดินในวันนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นในการทรงงานนำมาซึ่งความผาสุกความกินดีอยู่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของชาวลุ่มน้ำปากพนังมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มและการประกอบอาชีพนำไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งช่วยฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ช่วงที่สองกับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคราวพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในปี2536และทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและการประกอบอาชีพจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าปักผ้าและการจักสานกระจูดเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจุบันศูนย์แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพรวมถึงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7ตุลาคม2536 พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีฐานะยากจนเนื่องจากการทำการเกษตรไม่ได้ผลจากการถูกน้ำท่วมทุกปีทำให้ประชาชนต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นห่างไกลจากครอบครัวพระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างเกิดเป็นศาลาศิลปาชีพส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มปักและกลุ่มแปรรูปกระจูดและพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมาทำการผลิตผ้าทอและเครื่องจักสานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบที่กองศิลปาชีพกำหนดไว้และยังมีบางส่วนเพื่อการจำหน่ายเองและบางส่วนนำกลับไปทำที่บ้านแล้วส่งกลับมากองศิลปาชีพเพื่อตีราคาผลิตภัณฑ์จำหน่ายช่วยให้เหล่าแม่บ้านและประชาชนได้ลืมตาอ้าปากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
3: เมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพค่ะปาไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยพอมีครอบครัวมีลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเช่าบ้านอยู่แล้วค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่กรุงเทพมันเยอะมากก็เลยมีความคิดถึงแบบบ้านว่าอยากจะมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็จนมาถึงต้องอยู่โครงการของพระองค์ท่านตอนแรกก็มาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในตามพระราชดำรัสของพระองค์ของรัชกาลก่อนแล้วก็ได้มีเพื่อนนะคะมาชวนให้สมัครเป็นสมาชิกพอค่ะตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ลองมาทำก็ปรากฏว่าเราทำได้ค่ะก็เลยทำได้มาที่เกิดที่นี่ค่ะแต่ด้วยความที่ที่นี่เมื่อก่อนจะค่อนข้างลำบากมากแล้วก็เป็นแบบว่าทำมาหากินเนี่ยทำนาก็จะไม่ได้ผลมันจะมีความลำบากแล้วด้วยความที่ยากจนเมื่อพี่จบประถมพ่อกับแม่ก็ได้ส่งให้พี่ไปอยู่กรุงเทพกับญาตินะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมาก็20กว่าปีแต่ทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นเราก็จะคิดถึงบ้านเราก็มีความรู้สึกมันดิ้นรนแล้วก็เงินที่ทำก็คือมันพอใช้แต่ละเดือนแต่มันก็คือมันไม่มีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้นพอมีลูกเราก็เลยอยากให้ลูกมีความรู้สึกว่าเขามั่นคงแล้วก็ไม่ต้องมาดิ้นรนอะค่ะ
4: พอดีแม่กับพี่สาวเป็นสมาชิกที่นี่แล้วก็แม่บอกว่าให้มาทำงานของพระราชินีก็ตอนแรกก็ปักผ้าด้วยมือแล้วก็เปลี่ยนมาทอผ้าค่ะทำตั้งแต่ปศ2537หลายปีแล้วค่ะตอนนี้30กว่าปีแล้วที่ทำงานอยู่ที่กลุ่มประชีพพอมีรายได้ค่ะอันนี้ก็ผ้าไหมก็ประมาณ 4,000 กว่าคือว่ามีรายรับเข้ามาแบบไม่ต้องไปทำงานที่ไกลๆค่ะแล้วก็ทำงานนอกงานของตัวเองอ่ะไปขายก็รวมๆก็เกือบหมื่นค่ะตอนเช้าก็ทำงานของพระราชินีก็8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นทำงานของตัวเองผมผ้าผมเองผ้าพันคออะไรเงี้ย
1: ขณะเดียวกันศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสตรีและเยาวชนให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์เช่นการทอผ้าการจักสานและการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาตินอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนแล้วศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังยังเป็นแหล่งรวมใจของคนในท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสรวมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
3: ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไหวไหมกลัวว่าคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความอดทนแล้วก็ความละเอียดของงานแต่ว่าเมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าภูมิใจในสิ่งที่เราทำมันก็จะเลยกลายเป็นความผูกพันแล้วก็ความรักในงานตรงนี้ตอนที่มาอยู่ก็ได้ดูพ่อไปด้วยพ่อแก่แล้วแล้วก็ได้เลี้ยงลูกไม่ต้องที่ทิ้งลูกหรือว่าไปทำงานที่อื่นก็ตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่ตอนลูกเล็กตอนนี้ลูกโตแล้วก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยก็สามารถ ทำงานเลี้ยงดูตัวเองส่งลูกให้เรียนได้อยากมีความสุขจะบอกต่อลูกหลานแล้วก็ยังจะไม่ให้พระองค์ต้องผิดหวังเรื่องการสืบสานงานวัฒนธรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของเราต่อไปที่มีความรู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะที่ทำให้แบบว่าประชาชนที่อยู่ที่นี่ที่เกิดมาที่นี่ที่จะเห็นความยากลำบากมากๆแล้วพี่ไปอยู่กรุงเทพมา20กว่าปีแล้วพี่กลับมาอีกครั้งตอนที่โครงการของพระองค์มาแล้วก็คือความเปลี่ยนแปลงความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่เปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่อะค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากแล้วก็มีงานทำตลอดแล้วก็มีเขาเรียกว่าแบบมีความสุขกับการได้อยู่ที่บ้านแล้วก็มีความรักที่จะอยู่บ้านเกิดของตัวเองได้มากขึ้น
4: ทำงานที่นี่คือว่าพระราชินีได้สร้างศูนย์ขึ้นมาได้ให้สมาชิกชาวบ้านเนี่ยต้องมาทำงานที่อื่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยค่ะยังสำนึกอยู่ตลอดว่าจะได้ไม่ต้องไปทิ้งลูกทิ้งอะไรไปอยู่ไกลๆได้อยู่ที่บ้านเรามีรายได้ที่นี่ทอผ้าแล้วก็สารกระจูดก็หลายอย่างได้มีรายได้ที่นี่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นตกยาวมาก็ทำงานที่ศูนย์นี่แหละถ้าไม่มีศูนย์แล้วก็ต้องไปที่หมู่มาก่อน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของงานฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความรักความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรไทยได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่ยั่งยืนลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเข็มรุกและดินเปรี้ยวส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำนำไปสู่การฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนังให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจากสายน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวปากพนังสืบมาจนถึงทุกวันนี้เราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: คือสายใยแห่งชีวิตเป็นความหวังเป็นความอุดมสมบูรณ์และเป็นรากฐานของวิถีชีวิตผู้คนมาตั้งแต่อดีตกาลณลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญทั้งอุทกภัยภัยแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวจนประชาชนต้องเผชิญความยากลำบากในการดำรงชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติและคืนความหวังแก่ราษฎรขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงมุ่งมั่นสืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยงดงามและอุดมสมบูรณ์สืบไปตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เองทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินพระองค์มิได้ทอดพระเนตรเพียงความขาดแคลนหากทรงมองเห็นศักยภาพของผู้คนและทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมทรงพระราชทานแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระราชปณิธานดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐาน

นาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือหนึ่งในโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สำคัญของประเทศจากการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ดินเปรี้ยวอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อสายน้ำได้รับการจัดการอย่างสมดุลวิถีชีวิตของผู้คนก็ได้รับการฟื้นคืนเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปีชาวประมงมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ชุมชนมีความมั่นคงและเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูโอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนาง

0: การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านี่คือการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างรายได้หากยังสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวสังคมและชุมชนให้สามารถยืนหยัดบนพื้นฐานของความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองทุกหยาดหยดแห่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงลุ่มน้ำปักพนังในวันนี้คือผลสำเร็จแห่งพระราชวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและทุกวิถีชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคงคือภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลจากรุ่นสู่รุ่นพระราชปณิธานแห่งการให้ยังคงได้รับการสืบสารผ่านหัวใจของประชาชนผู้ร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินและสายน้ำใต้ร่มพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณยังคงแผ่ไพศาลดุจสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยและหล่อเลี้ยงความหวังของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: จากพื้นแผ่นดินที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากสู่ลุ่มน้ำที่กลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวพระราชดำริ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
10: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อป ระดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงานธัญวันจิระโรงสวทสงขลารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สแตนเลสสตีลเน็กริงแอสเซมบลีจากบริษัทปตท.สผ.เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ตัวได้ตอนเย็นนอก
4: ข่าวดีติเก่าสิบห้า
9: อ๋อที่พ่อข่าวฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทชระปูนนะเป็นประจำเนอะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
4: ข่าวเด่น
11: ข่าวดัง
4: เพลงลูกทุ่งม่วน
10: ในรายการข่าวดีติเก่าสิบห้าแล้วครับ

ัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปุณ FM 95 MHz นะเจ้าคุณผู้ฟังพบกันกับวันจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะเจ้าวันนี้วันสิ้นเดือนแล้วนะเจ้าวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะเจ้าเนาะก็เป็นวันที่สภาพอากาศนั้นไม่ค่อยเหมาะกับวันจันทร์เท่าไหร่เลยนะเจ้าสภาพอากาศโดยรวมนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองกระจายราวๆ70%ของพื้นที่นะเจ้าก็จะมีลักษณะของฝนโปรยกำลังอ่อนนะเจ้าปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะมีฝนตกหนักนะเจ้าในพื้นที่ตั้งแม่ฮ่องสอนต่างๆเนาะเจียงใหม่เจียงไฮ้เห็นไหมเจ้าบางแห่งก็จะมีฝนตกหนักพอควรเหมือนกันนะเจ้าประมาณ70%ของพื้นที่เนาะละปูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะเจ้าก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่จะต้องติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางเนาะให้ดีดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีต่อยนะเจ้าก็มีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะเจ้ามีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือช่วงนี้ก็จะมีฝนตกมากยิ่งขึ้นนะเจ้าตั้งแต่ตะวันช่วงบ่ายๆเนาะคุณผู้ฟังฝนเริ่มโปรยปรายลงมานะเจ้าแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงนี้แต่ว่าภาพรวมของฝนที่ตกเนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนโปรยกำลังอ่อนนะเจ้าจะมีความตกต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้ตกเบอะเบอะปะตกหนักในจุดไหนเนี่ยนะเจ้าแต่ว่าก็คาดการลักษณะอากาศเนี่ยคุณผู้ฟังก็เอาแน่เอานอนไรเนาะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นปัญหาว่าเป็นช่วงที่บางจุดบางแห่งเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของเรนบอมหรือว่าระเบิดฝนนะเจ้าตกลงมาได้ในบางจุดเหมือนกันถ้าจุดไหนที่มีเรนบอมมีระเบิดฝนฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องฝนตกแช่ฝนตกนานเนี่ยนะเจ้าก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต่อยนะเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงพื้นที่

ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตั้งน้ำไหลผ่านอีนะก็จะต้องระมัดระวังและจากอันตรายจากปริมาณฝนที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ต่อยนะเจ้าภัยที่เดินทางเนาะขับรถไปทำงานนะเจ้าไปทำงานไปเนี่ยการก็บางท่านเนี่ยอยู่ละปูนไปเนี่ยการเชียงใหม่นะเจ้าขับรถไปขับรถปิกนะเจ้าบางท่านอยู่เชียงใหม่ไม่แยกกันละปูนเนาะบางท่านไปไกลกว่านั้นหน่อยอยู่ตังลี้นะเข้ามาแยกกันในเวียงอย่างเงี้ยนะเจ้าไปขับไปขับช่วงเช้าช่วงแรงก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่นะเจ้าในช่วงที่ฝนตกซึ่งทัศนวิสัยก็จะลดลงนะเจ้าคุณผู้ฟังทีนี้ในส่วนของประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาของทางจังหวัดละปูนเนี่ยก็เฝ้าระวังนะเจ้าไปจนถึงวันที่2กันยานะเจ้าฝนน่าจะตกโปรยๆแบบนี้ไปจนถึงวันที่1แล้วก็วันที่2นี่น่าจะเริ่มมีแดดละนะเจ้าอำเภอเมืองอำเภอลี้อำเภอบ้านห้องอำเภอป่าซางเนาะก็ฝากระมัดระวังเรื่องของการเดินทางกันเป็นหลักโดยละกันนะเจ้าเพราะว่ามักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่สภาพอากาศเกิดฝนตกนะเจ้าในลักษณะแบบนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะเพิ่มระยะห่างในการขับขี่กับกันตั้งหน้าให้นักกว่าปกตินะเจ้าเพราะว่าถนนมันมืดเนาะมันต้องใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นนะเจ้าให้เว้นห่างกันหน้านักหน่อยเปิดไฟหน้ารถนะเจ้าเปิดไฟแสงต่ำทันทีเมื่อฝนตกหนักเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยแต่ว่าห้ามเปิดไฟฉุกเฉินนะแว๊บๆแว๊บๆในขณะวิ่งอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะเจ้าแล้วก็หลีกเลี่ยงกันจอดใต้ต้นไม้นะเจ้าป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่บ่แข็งแรงเนาะกิ่งมุมกิ่งไม้แห้งที่จะตกใส่รถกระจมกระจกแตกเขียเอนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าพกอุปกรณ์กันฝนไว้ตัวนะเจ้าพกร่มเสื้อกันฝนหมวกเนาะสำคัญหมวกกันนอกเนี่ยละบ่ได้นะเจ้าเช็ดตัวให้แห้งทันทีนะเจ้าถ้าเกิดว่าไปตัดใส่ฝนตะไดมาเนาะเช็ดร่างกายให้แห้งป้องกันเรื่องของไข้หวัดนะเจ้าช่วงนี้สภาพอากาศลักษณะแบบนี้ทำให้เชื้อไวรัสเจริญเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะเจ้าเรื่องของโควิด19เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้มาอู้กันแหมคำหนึ่งเนาะมีการเจ็บป่วยกันเยอะเลยนะเจ้าเรื่องของโรคโควิด19ก็ดีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะเจ้าไข้หวัดใหญ่อย่างต่างๆเนาะต้องฝากความห่วงใยถึงท่านผู้ฟังเลยละกันนะเจ้ากับช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่แต่กันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ก็เปิดเพลงให้ได้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังท่านผู้ฟังบอกว่าฟังดีเจอ้อยอยู่ไอ้นะอยู่บ้านได้ไปไหนฝนตกไอ้น้องบอกว่าวาสนาเปิ้นดีนอนตุ้มผ้าห่มนะเจ้านอนตุ้มผ้าห่มได้ฟังวิทยุเนาะอยู่บ้านนะเจ้าวาสนาดีล้ำนะแต่คืนนี้น่าจะมีบางท่านที่อาจจะนั่งบติดนอนบติดนะเจ้านั่งบติดแบบว่าลุ้นขนาดเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะเจ้าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์นะเจ้าได้ตั๋วเนาะไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะเจ้าแต่คืนนี้โชว์ฟอร์มแบบสุดสะเดาเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังโค่นทีมชาติจีนคาบ้านในรอบชิงชนะเลิศนะเจ้าได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4ได้สำเร็จเมื่อค่ำของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะเจ้าผลการแข่งขันคือทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีน3-2เซตนะเจ้าคว้าตั๋วอย่างที่บอกไปแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลไทยนะเจ้าแล้วก็ได้แชมป์เอเชียสมัยที่4แล้วก็เป็นแชมป์เอเชีย2สมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรกนะเจ้าแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นปั้นของวอลเลย์บอลรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ต่อยนะเจ้าก็อันดับโลกนี่พุ่งกระฉูดเลยคุณผู้ฟังชัยชนะนัดนี้เนี่ยนะจะบวกคะแนนเพิ่มให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแห่ง 10.34 คะแนนนะจะส่งผลให้อันดับโลกของทีมสาวไทยเนี่ยพุ่งจากอันดับที่17ขึ้นมารั้งอันดับที่14ของโลกทันทีเลยนะจ๊ะซึ่งก็ถือว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยสุดยอดเนาะสร้างความอิ่มเอมใจนะจ๊ะสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะจ๊ะการแข่งขันในครั้งนี้คุณผู้ฟังก็คุมทีมโดยโค้ชออสนี่บ่เอ่ยบ่ได้นะจ๊ะโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะจ๊ะร่วมกับนักตบลูกยางสาวไทยเนาะมีไผ่พ่องอะโอ้ยเอ่ยไม่หมดนะเจ้าซึ่งการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลที่ว่านี้นะเจ้าก็สร้างกระแสความชื่นชมยินดีแล้วก็การแชร์ข้อมูลของคนไทยในโลกออนไลน์พุ่งทะยานสูงระดับฟีเวอร์จนกลายเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเจ้าหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยโค่นเจ้าภาพจีน3-2เซตนะเจ้ามีแชมป์เนาะเป็นแชมป์เอเชีย2026แล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยนะเจ้าคือแฟนกีฬาแล้วก็ประชาชนคนไทยเนี่ยโอ้ยคุณผู้ฟังบางคนโพสต์ในโซเชียลแค่คำเดียวโอ้แค่นี้ก็เดาได้เลยว่าคือเรื่องของลุ้น คือเรื่องของการลุ้นนะเจ้าลุ้นรายการแข่งขันของวอลเลย์บอลนะเจ้ามีการชื่นชมหัวใจนักสู้ของนักกีฬานะเจ้าชื่นชมนักตบสาวไทยที่แม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างเนาะต้องเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของเจ้าภาพแต่ยังคงมีความสามัคคีเหนียวแน่นนะเจ้าแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้จนพลิกกลับมาชนะได้ในเซตที่5นะเจ้ามีการชื่นชมติดแฮชแท็กเนาะแล้วก็การแก้เกมของสตาร์โค้ดนะตีเปิ้ลติดแฮชแท็กโค้ดออสเนี่ยนะเจ้าโค้ดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเนี่ยนะทีมงานที่วางแผนแก้เกมได้อย่างอัจฉริยะในสถานการณ์กดดันนะเจ้าก็โซเชียลจีนเนี่ยก็วิจารณ์การทำงานของโค้ดออสอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังมีการแชร์ช็อตเด็ดเนาะแล้วก็ลูกเสิร์ฟเปลี่ยนชีวิตนะแฟนวอลเลย์บอลแชร์คลิปอมสินสาสิภาพรนะเจ้าที่ลงมาแผลงฤทธิ์เสิร์ฟทำฮือแต้มสำคัญในช่วงท้ายเซตที่5จนทีมไทยเนี่ยกลุ่มความได้เปรียบอย่างเด่นชัดนะจ๊ะมีการแชร์สถิติวินาทีประวัติศาสตร์เนาะบอร์ดคะแนนที่มีธงชาติไทยขึ้นเป็นผู้ชนะนะจ๊ะคลิปวินาทีที่นักกีฬาร้องเพลงชาติไทยดังคือก้องที่จีนนะจ๊ะถูกแชร์เป็นไวรัลเต็มเลยนะจ๊ะหลายคนบอกเชียร์จนหัวใจจะวาย
และที่สำคัญนะเจ้าน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มดีๆยินดีกับนักกีฬาไทยเนี่ยเจอว่าหลายคนก็ได้สัมผัสไปแล้วเหมือนกันนะเจ้าในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้าก็ชื่นชมและก็แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะเจ้าที่สามารถคว้าแชมป์ได้นายกบอกว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะเจ้าแม้ว่าจะเสียเปรียบด้านรูปร่างเนาะเสียงเชียร์ในสนามแต่วินัยความสามัคคีแล้วก็การรวมพลังของทีมไทยเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายนายเจ้าเนี่ยสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยนายกบอกว่านักกีฬาสร้างชื่อเสียงประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยที่สามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกมได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของนักตบลูกยางสาวไทยนายเจ้านายกรัฐมนตรีบอกรัฐบาลขอบคุณนายเจ้าทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนทีมงานทุกคนนะเจ้าที่สำคัญขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยกันเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะเจ้าก็ล้อมรวมจิตใจไทยเป็นหนึ่งเดียวนะเจ้าเนาะส่งความสุขให้กันกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะเจ้าได้ไปแข่งโอลิมปิกเกมเนาะแสดงความชื่นชมและยินดีตัวนะเจ้าเล่าสู่กันฟังเนาะ

ก็อยู่ด้วยกันนะจ๊ะคุณผู้ฟังกับดีเจออยนันทพรนะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะก็มีข้อห่วงใยคุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์โควิด19นะจ๊ะคุณผู้ฟังโควิด19ก็ต้องเรียนว่ามันจะแยกเป็นสองส่วนนะจ๊ะมันจะแยกเป็นสองส่วนคือส่วนแรกเนี่ยถามว่ามันเกิดการติดเชื้อกันเพิ่มนักขึ้นก่อนะเจ้าก็อันนี้เรียนว่าจริงเกิดการติดเชื้อกันเพิ่มมากขึ้นเจ้าจนจะต้องเฝ้าระมัดระวังเบอร์เพื่อมีการแพร่เชื้อกันไปขึ้นมากกว่านี้นะเจ้ากลุ่มมาฟังเจ้าแต่ก็มีข่าวปลอมที่บอกมันแพร่ระบาดหนักจนชนิดที่ว่าจะต้องยกเลิกนะเจ้าการจัดกิจกรรมการจัดงานการจัดเทศกาลจะกลับเข้าสู่สถานการณ์เหมือนกับปี2565พูดนะเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เกินจริงอันนี้ถือว่าเป็นข่าวปลอมไปนะเจ้าก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าโรงพยาบาลจุฬาภรแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะเจ้าเผยแพร่ข้อมูลที่มีการส่งต่อกันหนังสือสังคมออนไลน์เนาะบอกประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด19นะเจ้าแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่อย่างนี้นะเจ้าอันนี้ต้องเรียนว่าอย่าเผยแพร่ต่ออย่าส่งต่อนะเจ้าเพราะว่าเป็นข่าวปลอมที่เคยสร้างขึ้นมาเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ละแล้วก็ตอนนี้มีการวนเอามาส่งต่อแหมเตื้อหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้นะเจ้าแต่ว่าจากการเฝ้าระวังข้อมูลของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ก็เป็นไปตามลักษณะของโรคติดต่อตามฤดูกาลเนาะระบบสาธารณสุขก็มีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์นะเจ้าในการรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอบ่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามข่าวที่มีการส่งต่อที่มีการอ้างกันเนี่ยนะเจ้าส่วนการเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่งก็พบว่าสายพันธุ์หลักที่ตรวจพบอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังในประเทศเนี่ยคือสายพันธุ์โอไมครอน NB181 บ่ใช่สายพันธุ์เดลต้านะจ๊ะเดลต้าครอน SBC เนี่ยคือเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะเจ้าเดลต้าช่วงที่มีการระบาดกันเมื่อปี2019เนี่ยเนาะโอ้เดลต้านี่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเชื้อพันธุ์ดุนะเจ้าแต่สายพันธุ์ที่แพร่แล้วก็มีการติดเชื้อกันเยอะตอนเนี้ยนะเจ้าเปิ้นติดต่อเปิ้นตรวจสอบดูแล้วมันคือสายพันธุ์โอไมครอนนะเจ้า NB181 โอไมครอนนี่คือมันก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่ามันแพร่เชื้อได้เร็วนะเจ้ามันติดต่อกันง่ายนี่นะคุณผู้ฟังข้อมูลทางระบาดวิทยาเนี่ยบอกสายพันธุ์ NB181 โอไมครอนเนี่ยนะเจ้าบ่ได้ทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปอัตราการป่วยตายอยู่ในระดับต่ำมากนะเจ้าประมาณร้อยละ 0.01 ส่วนผู้ที่ยังมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงเป็นหลักนะเจ้าก็คือกลุ่มเสี่ยง608เนาะกลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มที่มีโรคประจำตัว8กลุ่มโรคนะเจ้าผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังและก็หญิงตั้งครรภ์อันนี้คือกลุ่มที่ต้องระวังนะเจ้ารัฐบาลเปิ้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะเจ้าอย่าไปหลงเชื่อส่งต่อข้อมูลที่บ่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะเจ้าแล้วก็เป็นข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไปนะเจ้าอันนี้ต้องฝากเน้นย้ำคุณผู้ฟังตัวเนาะและปูนเขาก็มีการติดเชื้อเยอะนะเจ้าต้องเรียนว่ามีการติดเชื้อกันเยอะในกลุ่มของวัยทำงานในกลุ่มของเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทุกท่านนะเจ้าปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันดูแลตัวเราสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปอยู่ในสถานที่แออัดนะเจ้าสถานที่ที่ระบายอากาศบ่ค่อยดีหรือถ้าหูว่าตัวเรามีความเสี่ยงไปเหนือไปใต้สดปุ้นสดเพมาอีนะเจ้าและถ้าจะไปอยู่ไกลกับกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วย8กลุ่มโรคหมู่เนี้ยก
ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันบ่ให้มีการแพร่เชื้อนะเจ้าเช่นเดียวกันกับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่มี8กลุ่มโรคหมู่นี้นะเจ้าก็จะต้องระมัดระวังป้องกันตัวเก่าให้ดีเนาะถ้าจะต้องพบเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มมากๆเนี่ยนะเจ้าก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้เนาะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นมากกว่า 70% นะเจ้าลดการสัมผัสจุดเสี่ยงสาธารณะนะเจ้าถ้าเริ่มมีอาการระบบทางเดินหายใจคือเป็นวัดเป็นไอเป็นน้ำมูกเจ็บคอนะเจ้าให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดนะเจ้าป่วยก็ต้องพักลดการใกล้ชิดกับบุคคลอื่นแยกและพักผ่อนอยู่บ้าน2วัน3วันนะเจ้า5วันเนาะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อในโรงเรียนในสถานที่ทำงานนะเจ้าผู้ที่เป็นไปแล้วเนาะเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยก็ดูแลตัวเองที่บ้านได้นะเจ้าไปพบคุณหมอดูแลตัวเองที่บ้านได้กินยารักษาตามอาการนะเจ้ายาลดไข้พาราเซตามอลเนี่ย 4-6 ชั่วโมงครั้งละ1เม็ดนะเจ้าแล้วก็รักษาสมดุลของร่างกายให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะเจ้าดื่มเรื่อยๆเนาะแยกของใช้ส่วนตัวนะเจ้าจากผู้อื่นแล้วก็ถ้ามีอาการแบบหายใจลำบากเนาะหายใจบ่ค่อยม่วนแบบแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยนะเจ้าถ้ามีอาการเสี่ยงเหล่านี้ก็ควรที่จะต้องพบคุณหมอทันทีเนาะเพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าฝากคุณผู้ฟังกันไว้ด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะ

ขลานะจ๊ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเสน่ห์สงขลานะจ๊ะคุณผู้ฟังเปิดทือได้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศเนาะเข้ากับบรรยากาศข่าวสารที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะเจ้ากับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกนะเจ้าของรัฐบาลนายกหนูอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้าที่เปิ้ลมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ครั้งแรกที่ภาคใต้โดยเลือกพื้นที่ของสงขลาน่าจะเป็นสถานที่ในการจัดประชุมครั้งนี้นะจ๊ะสงขลานี่เป็นต้นตำรับคุณผู้ฟังของพื้นที่ที่มีภูมิประเทศครบทั้งภูเขาป่าไม้นะจ๊ะมีท้องนาเนาะแล้วก็ทะเลตัวนะปันท้องบอกมีเขาป่านาเลนะจ๊ะเทือกเขาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ราบสำหรับทำนาแล้วก็มีชายฝั่งติดทะเลนะจ๊ะถ้าอู้ถึงเรื่องของสงขลาเนี่ยเนาะถ้าถามว่าเอ้ยอู้ถึงสงขลาเนี่ยก็ต้องหาอย่างนี่นะคุณผู้ฟังจริงๆก็คิดถึงหลายเรื่องเหมือนกันนะเจ้าแต่หัวจะคิดเหมือนกันก็สงขลาพ่อบอกมีคำขวัญประจำจังหวัดนะเจ้าบอกนกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์การค้าชายแดนใต้นะเจ้ามีรูปนางเงือกเนาะนางเงือกทองสมิลาเพลินใจนะเจ้ารูปปั้นนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหินที่แหลมสมิลาเนาะเป็นสัญลักษณ์นะเจ้าอันดับหนึ่งที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปเช็คอินเวลาที่ไปที่สงขลานะเจ้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่เป็นจังหวัดที่มีลักษณะพิเศษเพราะว่าขนาบด้วยน้ำสองประเภทคือน้ำกลอยแล้วก็น้ำเค็มน้ำกลอยนี่ก็จะเป็นทะเลสาบสงขลาน้ำเค็มก็เป็นทะเลอ่าวไทยนะเจ้ามีสะพานเปรมหรือว่าเสน่ห์สะพานป่านะจ๊ะสะพานตินสูลานนท์เนาะสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเชื่อมเกาะยอเข้ากับแผ่นดินใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสูลานนท์นะเจ้าสงขลายังมีหาดใหญ่คุณผู้ฟังเป็นเมืองธุรกิจและการช้อปปิ้งที่คึกคักเต็มไปด้วยตลาดชื่อดังนะเจ้าอย่างตลาดกิมหยงเนาะแหล่งรวมสินค้าและก็ของกินนำเข้าอีนะนอกจากนี้ยังมีอุทยานนกน้ำคูคุดนะเจ้านกน้ำคูขุดแหล่งส่องนกน้ำและก็นกอพยพนานาชนิดในเขตทะเลสาบสงขลาบ้านบอกพิกัดตรงนี้คือสวรรค์ของคนรักธรรมชาติเลยนะคนที่เขารอพ่วงอู้แล้วก็มีใจใครไปเหมือนกันเนาะจริงๆต้องบอกคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่สงขลานะเจ้าที่รัฐบาลจัดขึ้นในครั้งนี้นะจ๊ะก็มุ่งเน้นการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน5จังหวัดคือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะจ๊ะไฮไลท์สำหรับประเด็นสำคัญเนาะในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีและก็การประชุมนะจ๊ะมีหลายเรื่องด้วยกันนะเจ้าเรื่องของการพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายนะจ๊ะเพื่อผลักดันในมิติด้านการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งและก็การอุตสาหกรรมนะเจ้ามีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและภัยธรรมชาติเรื่องการขับเคลื่อนด้านแรงงานและสังคมนะเจ้าธรรมาภิบาลและก็การฟังเสียงของประชาชนและก็รวมไปถึงข้อเสนอจากภาคเอกชนในการเสนอโครงการที่จะเร่งด่วนในเรื่องของการเปิดประตูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้นะเจ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวเนาะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ในครั้งนี้นะจ๊ะจะมีมติมีเรื่องของการพิจารณาในเรื่องไหนออกมาพ้อง
เนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้นำมารายงานนะเจ้าให้กลุ่มผู้ฟังได้รับทราบกันต่อยนะเจ้าเน้อวันนี้นายกอนุทินนะเจ้าพร้อมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้ารัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะเจ้าเดินทางไปที่สงขลาคุณผู้ฟังดูเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าที่ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่นะเจ้าจังหวัดสงขลาเนาะก็มีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเฮ่อรายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานนะเจ้าว่าคลองระบายน้ำร.1เนี่ยก็เป็นโครงสร้างสำคัญของระบบระบายน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะเจ้าเสียงดีเจไม่ค่อยมีทำหน้าที่ฮับน้ำจากลุ่มน้ำอุตภาแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลนะเจ้าโดยจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568เนี่ยก็ส่งผลให้โครงสร้างของคลองบางช่วงนะเจ้าได้รับความเสียหายกรมชลประทานก็เลยเร่งซ่อมแซมผนังคอนกรีตที่ชำรุดนะเจ้าเสริมความมั่นคงของคันคลองด้วยการตอกแผ่นเหล็กเข้าไปประมาณ 5,000 แผ่นคุณผู้ฟังในจุดเสี่ยงตลอดแนว2กิโลเมตรเลยนะเจ้า 5,000 แผ่นในตลอดแนว2กิโลเมตรเพื่อป้องกันการกัดเซาะแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างนะเจ้าจะต้องคือแล้วเสร็จภายใน90วันเนี่ยนะแล้วก็มีแผนในการขุดลอกในการซ่อมแซมคลองร.1ร.3นะเจ้าคลองอุตภาแยกเนาะคลองระบายน้ำต่างๆในพื้นที่นะเจ้าก็ท่านนายกท่านก็กำชับเพื่อทุกหน่วยนะเจ้าแก้ไขปัญหาเรื่องของจุดเสี่ยงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการอุทกภัยว่าต้องทำควบคู่กับการบริหารจัดการเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนนะเจ้าปี70เนี่ยนะคุณผู้ฟังรัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะเจ้าในพื้นที่เพื่อเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่นะเจ้าเพื่อสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะเจ้านี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนอกจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่นะเจ้าที่จังหวัดสงขลานะเจ้าไปที่นายกไปที่หาดใหญ่วันนี้ไปที่หาดใหญ่นะเจ้าเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้

จ้าก็มาฟังเดี๋ยวผ่านไปผ่านมาโอ้เปิดเพลงฟังได้บักกี้เพลงเนาะโอ้เวลาจะเสี่ยงเห็นละเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะเจ้าก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนช่วงนี้31/12นะเจ้า31 สิงหา 12 กันยายนนะเจ้ายังคงอยู่ในช่วงที่จะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกนะเจ้าฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ก็ฝากท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยละกันนะเจ้าในระยะนี้เนาะด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าด้วยความห่วงใยกันเนาะช่วงนี้ดีเจ้าให้ส่งเพลงเพราะๆนะเจ้าให้คุณผู้ฟังฟังทิ้งท้ายในช่วงของรายการช่วงนี้เลยละกันนะเจ้าเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามากับดีเจผู้จัดรายการที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงต่างๆนะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าดีใจไว้ลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เรื่องราวของ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานร่วมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงจะเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6 ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อในความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกลองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการนี้ว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10ให้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่มั้ยครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านคนตำรวจโทรรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 7 แสนล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่น

0: มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวทเบตงรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.โดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
3: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
4: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
3: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
5: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
1: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.

0: 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
1: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
0: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปบรรพยากรอากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแปดโมงกีฬาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นและก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคำพิระนะครับยังไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่ายังจัดการจากการรายงานสดจากนอกสถานที่นะครับผมมาภารกิจราชการนะครับที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับแต่ว่าความเข้มข้นเรื่องของกีฬาก็นำเสนอให้กับผู้ฟังในรายการแวดวงกีฬาเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าความสุขรอยยิ้มน้ำตาในความดีใจปลาปลื้มใจกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยนะที่เราเข้าแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียสมัยปี2026ครับABC Women Volleyball Continental China 2026ที่เมืองเฉินจินสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยซึ่งชนะญี่ปุ่นนะฮะเจอกับจีนที่ชนะอิหร่านผลในรอบชิงนั้นนะครับหมุดหมายสำคัญเลยผู้ชนะจะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับปี2028ที่ลอสแองเจลิสนะครับก็เป็นหมุดหมายสำคัญเป็นเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เราจะไปชิงแชมป์ในโอลิมปิกให้ได้และก็โดยการคว้าแชมป์รายการนะครับเราเคยคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยครับนี่เป็นการชิงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะคว้าแชมป์สมัยที่4เพื่อลุ้นแชมป์ครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงที่แชมป์เอเชียนะครับไทยนั้นอันดับที่17ของโลกครับเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนที่รั้งอันดับที่7ของโลกนะครับผลงานที่เจอกันล่าสุดนะฮะก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเนชั่นลีก2026ซึ่งจีนนั้นชนะไทยไป3ต่อ2เซตนะครับเกมแข่งขันเมื่อวานนะครับโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับส่งผู้เล่นชุดแรกนะครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชญาก๊กรำชัชชนอ่อนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลานะครับโดยมีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับขณะที่จีนครับนำโดยทางด้านของกงเซียงหยูกัปตันทีมพร้อมด้วยซานหยูซานวูเมี่ยงเจียนะครับดาวตบของทีมการขันถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ก็คงจะทราบผลกันแล้วนะครับผมขออนุญาตย้อนไปติดตามเกมตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งทีมสาวไทยนะฮะก็ทำแต้มในเซตแรกอย่างต่อเนื่องนะฮะทิ้งห่างจีนนะครับถึงแม้ว่าช่วงกลางเซตจีนจะไล่แต้มเข้ามาใกล้ใกล้กันนะเกือบจะเสมอกันแต่ว่าไทยก็หนีนะก็ทำได้ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะจากการตบของศศิภาพรจันทวิสุทธิ์แล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็จีนก็เสียเองยืดเด้อเยอะด้วยนะไทยแซงนะครับแล้วก็นำไปชนะไป25ต่อ20ครับในเซตที่2ครับจีนกลับมาเล่นได้ดีนะส่วนไทยเริ่มเล่นพลาดเองฮะแล้วก็จีนนั้นแต้มไหลในเซตที่2ค่อนข้างเยอะฮะนำถึง14 15แต้มนะแล้วก็จีนก็ชนะเราไปในเซตที่2 25ต่อ11ฮะค่อนข้างที่จะห่างครับกองเชียร์ไทยก็โอ้โหลุ้นกันนะครับแต่ว่าเราเชื่อมั่นนะว่าสาวไทยกำลังใจเราแม่สุดๆนะฮะเซตที่3กลับมาเกมสนุกสูสีมากกว่าเดิมครับไทยกับจีนผลัดกันตามผลัดกันนำกันนะครับในเซตที่3นะฮะก่อนที่เกมสูสีนะฮะแล้วก็ไทยไล่จีนมาแล้วก็แซงนะฮะนะฮะพยายามจะแซงนะครับแล้วก็จีนก็พยายามหนีสุดท้ายจีนชนะไทยไป25ต่อ23ครับโอ้โหเราไล่มาทันแล้วฮะตอนที่23เท่าเราขึ้น23ก่อนนะแล้วก็ไป23เท่าแล้วจีนแซงเราไปนะครับเซตที่4เอาละครับไทยแพ้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแพ้แล้วจีนจะได้แชมป์แล้วไปโอลิมปิกเกมนะฮะเซตที่4ไทยเล่นได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ตบทำคะแนนนะให้ไทยเล่นนะทั้งเกมรุกนะรวมถึงเกมบล็อกด้วยนะรวมถึงทัดดาวนึกแจ้งไทยชนะขาดนะท่านเกมนี้เนี่ย25ต่อ18ครับเสมอกัน2ต่อ2ลุ้นเซตที่5เกมท่านครับ15แต้มครับเกมสูสีสูสียังต่อเนื่องครับ4 4 5 5 6 6 7 7แล้วไทยก็เริ่มขยับขึ้นเลข2หลักก่อนขึ้นเลข10ก่อนครับขณะที่ทางด้านของจีนนะตีพลาดเองครับแล้วก็ไทยขยับหนีนะ11 12 13แต้ม12 13นี่เป็นแต้มที่ทัดดาวนึกแจ้งนะเสิร์ฟเอสนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากนะผู้เล่นจีนรับไม่ได้ไทยขึ้น14นะครับแล้วก็ทางด้านของจีนไล่มาแต้มนึงนะเป็น14ต่อ10นะสุดท้ายไทยก็ตกคว้าชัยชนะจากลูกตบนะไทยชนะไป15ต่อ10นะครับชนะจีนไป3ต่อ2เซตโด ดยสัตติภพรจันทวิสูตรนะฮะตกถึง28คะแนนนะครับไทยชนะจีนไป3ต่อ2เซต25 20 11 25 23 25 25 18และ15ต่อ10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงศึกชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จนะครับหลังจากเคยได้แชมป์มาเมื่อปี2009 2013 2023และคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับในปี2028ที่ลอสแองเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ตั๋วไป10โอลิมปิกเกมแล้วนะเรายังได้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยนะฮะไทยได้แชมป์ไปนะฮะได้ไปชิงแชมป์โลกรวมถึงจีนที่ได้รองแชมป์ได้ญี่ปุ่นที่ชนะอิหร่าน 3-0 เซตนะก็ได้อันดับที่3ก็ได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยนะครับพอจบเกมเนี่ยทั้งโค้ชทั้งนักเตะแล้วก็ขออภัยทั้งโค้ชทั้งนักวอลเลย์บอลนะโอ้โหลงไปสนามกอดกันร้องไห้ดีใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ากองเชียร์ที่เชียร์อยู่ทางทีวีฟังอยู่ในการติดตามไลฟ์ต่างๆนะครับก็ดีใจกันนะครับที่ไทยประสบความสำเร็จนะเราเคยใกล้เคียงเรื่องของโอลิมปิกเกมสมัย7เซียนนะฮะแต่ว่าเราพลาดไปเพราะญี่ปุ่นแย่งตำแหน่งในตอนนั้นไปนะครับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะบอกว่ามันมีคุณค่าและความหมายสำหรับพวกเราทุกคนไม่รู้จะพูดคำไหนเป็นเรื่องของความฝันและชีวิตขอบคุณทุกภาคส่วนทุกคนมีร่วมในความสำเร็จทั้งนั้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอล นะครับจากโค้ชออสนะครับไปดูทางด้านน้องบีมพิมพ์พิจารกกรำนะฮะบอกว่าทางด้านของเราทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตเราขอบคุณทีมงานสตาฟรักทุกคนเสมอใครที่ต้องแก้บนให้พวกเราก็สู้ๆนะคะนะแก้บนนี่รู้สึกว่ามีรัศมีแขบอกว่าจะวิ่งรอบนะวิ่งรอบวัดพระแก้วว่าอย่างนั้นนะครับร้อยรอบนะรัศมีแขนี่เป็นแฟน FC วอลเลย์บอลตัวยงเลยนะครับนะชัชชุออมโมกศรีครับพยายามสลัดอาการบาดเจ็บนะฮะถึงแม้ไม่หายขาดแต่ว่าลงมาช่วยเกมตบของเราได้หลายแต้มนะครับบอกว่าไม่มีคำพูดไหนดีที่สุดเท่าเราลงมือทำในสนามครับ unbelievable นะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะฮะทางด้านของชัชชุออมโมกศรีนะครับส่วนคนนี้ครับทางด้านของสันติภาพรจันทวิสูตรครับบอกว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันวันนี้ยังอยู่หนูจะอยู่ครับนั่นของสันติภาพรจันทวิสูตรนะครับขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งนะครับบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดทุกคนสุดยอดมากใส่กันสุดพลังเราสู้เพื่อคนไทยทุกคนเราสู้เพื่อให้ได้ไปโอลิมปิกขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายเราอดทนเพื่อจะเล่นเพื่อวันนี้นะครับนั่นของทัดดาวนึกแจ้งนะครับส่วนชมพู่ครับกับตันทีมครับปอดพันพรพันเกิดปราดกับตันทีมนะบอกว่าเราเชื่อว่าทุกคนทำนะเราเชื่อว่าทุกคนว่าเราทำได้ครับ I miss my boyfriend a lot นะครับมีคำพูดของเธอนะพรพันเกิดปราดนะครับเล่นได้ดีครับเมื่อวานนี้เล่นได้ดีนะครับหลังจากที่คว้าชัยชนะนะครับแชมป์เอเชียของเรานะท้าวความผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับครั้งที่1ที่ฮานอยเวียดนามนะตอนนั้นเราชนะจีนนัดชิง3ต่อ1เซตครับ13กันยายน2009นะครับครั้งที่2ที่นครราชสีมาครับรอบชิงปี2013 21กันยายนนะครับชนะญี่ปุ่น3ต่อ0เซตรอบชิงนะครับครั้งที่3ที่นครราชสีมาเช่นเดียวกันนะครับรอบชิงชนะจีนครับ3ต่อ2เซตวันที่6กันยายนนะครับครั้งที่4นี่แหละครับที่เฉียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ30สิงหาคมชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับถือว่ารอบชิงเราเจอกับจีนนะถูกฉลองนะชนะมา3นะ4แชมป์เนี่ยชนะจีนมา3ครั้งนะครับแล้วก็ชนะญี่ปุ่นมา1ครั้งนะครับมันเกิดในความสีสันบรรยากาศในความประทับใจนะครับภาพเนี่ยต้องขอบคุณคุณอัครเดชคัมภีระนะฮะเราผมได้ส่งภาพบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศการมอบรางวัลการดีใจกันของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยให้ชมกันนั้นในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพนะครับให้กับสื่อมวลชนได้นำไปเผยแพร่นะครับซึ่งเราชนะจีนไป3ต่อ2เซตนะครับป้องกันแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าไปโอลิมปิกเกมนะครับก็เป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราได้มา4รางวัลด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ครับก็คือพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็รางวัลเซตยอดเยี่ยมนะครับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเช่นเดียวกันนะครับ2รางวัลเลยทีเดียวรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับแล้วก็รางวัลบอลหัวเสายอดเยี่ยมออมสินครับสัตย์ภาพรจันทวิสุทธ์นะครับนี่รางวัลที่เราได้รับในเกมในการรายการนี้นอกเหนือจากการได้ไปโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสปี2028ไปชิงแชมป์โลกที่สหรัฐและแคนาดาในปีหน้าด้วยนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเชีย2026นะครับพร้อมกับตีตัวไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกนะครับท่านนายกบอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมอบให้แก่พวกเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนพร้อมเชียร์อยู่เสมอครับนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนเงินอัดฉีดเงินรางวัลต่างๆนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็ได้พูดถึงเงินกองทุนที่เราที่นักวอลเลย์บอลจะได้รับในครั้งนี้ด้วยนะครับว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงทางด้านของโมโนหรือว่าแจ๊สนะครับซึ่งสนับสนุนเรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะฮะก็มอบเงินอัดฉีดเช่นเดียวกันนะครับโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองประธานกรรมการบริหารกองทุนนะครับได้สั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยนักกีฬา14คนได้เงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะรวมเป็น 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาได้เงิน 2,520,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,600,000 ขอพนัก 11,760,000 บาทนะครับทางนี้การจ่ายเงินรางวัลและดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดภายหลังได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับมีส่วนหนึ่งนะครับ11,760,000 บาทนะครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับส่วนทางด้านแจ๊สและโมโนนะครับโดยคุณพิษโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สและก็โมโนเตรียมมอบเงินอัดฉีดจำนวน5,000,000 บาทให้แก่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังที่ทำงานได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมายและก็อย่างที่เคยประกาศไว้ว่าถ้าเกิดคว้าแชมป์ AVC 2026นะครับชิงแชมป์เอเชียก็จะอัดฉีดได้5,000,000 บาทนะครับจะสโมโนขอร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยและร่วมเชียร์ให้เดินหน้าสร้างผลงานและความภาคภูมิใจให้กับแฟนชาวไทยบนเวทีระดับโลกต่อไปนะครับนักวอลเลย์บอลของเราเนี่ยจะกลับมาในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะอนุทินชาญวีรกูลในวันที่3กันยายนนะครับแล้วก็จะไปเก็บตัวกันต่อนะฮะเรามีหมุดหมายในเอเชียนเกมนะซึ่งเราก็มีความหวังที่จะลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของโอลิมปิกสากลนะครับได้โพสต์ให้ความยินดีนะที่วอลเลย์บอลสาวไทยรวมถึงแคนาดาด้วยนะครับที่จะได้ลุ้นศึกโอลิมปิกเกม2028นะครับซึ่งหลังจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะสร้างประวัติศาสตร์ชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับรายการ AVC วอลเลย์บอล Continental Championship 2026เป็นสมัยที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าควอต้าเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครั้งแรกนะครับทาง Facebook ของโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ Facebook เพจของโอลิมปิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่า IOC ได้ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวไทยกับความสำเร็จในครั้งนี้รวมถึงได้แสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวแคนาดานะครับที่คว้าควอต้าโอลิมปิกเกมนะครับที่ลอสแองเจลิสในปี2028ด้วยนะครับซึ่งแคนาดาได้ตั๋วครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับไทยเนี่ยเอาชนะทางด้านของจีนนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกได้นะครับที่แคนาดาก็คว้าโควต้าโอลิมปิก นะครับได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับคุณฟังครับจากวอลเลย์บอลครับติดตามเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับก็วันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีนะทีมชาติไทยลงแข่งขันนัดแรกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะได้เชียร์กันนะครับว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ19:30 น.นัดแรกของเราในการเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับนักเตะตัวสูงๆหุ่นดีๆแข็งแกร่งนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าความไวความคล่องตัวของนักเตะไทยฮะสู้กับ UAE ได้สนุกครับนัดแรกของเรา19:30 น.ก็ในช่วงของรายการแวดวงกีฬาครับก็ผลงานขันพรุ่งนี้จะรายงานให้ทราบนะครับลูกทีมของจักรพันธ์ปันปีครับได้แถลงข่าวกันเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเรามั่นใจนะเราเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับในการจบจากศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียเราเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีนะมั่นใจทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ถือว่าเจอ3ชาติในภูมิภาคเอเชียนะแต่ละทีมก็มีความแข็งแกร่งมีคุณภาพนะเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับนะแทคติกที่ลงที่เราจะมาใช้ในแต่ละนัดที่จะแข่งขันกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหน้าสนามมีเข้าชมนะมีบัตรจำหน่ายเข้าชมราคาไม่แพงนะครับ100-200 บาทนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้หรือไม่นะครับแฟนฟุตบอลที่ชลบุรีหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงนะหรืออยู่ที่สะดวกไปติดตามเชียร์ในสนามได้นะครับรวมถึงติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐนะฮะในทุกช่องทางนะครับนะในการแข่งวอลเลย์ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับนะวันอื่นๆหน้าวันนี้เจอกับ UAE นะฮะวันที่3กันยายนเนี่ยเจอกับเติร์กเมนิสถานแล้วก็วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับร่วมเชียร์ไปนะครับพร้อมๆกันไทยรัฐทีวีในช่องทางทุกช่องทางของไทยรัฐนะครับรวมถึงในแอปพลิเคชัน True Vision Now ก็มีให้ชมด้วยนะครับส่วนจักรยานแทร็กเอเชียนะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026จบไปแล้วอย่างชื่นมื่นนะครับนักกีฬาของเราภายใต้การนำของพลเอกเดชชัยหิมกระสีครับเสมึกนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับผมว่าปลื้มนะครับที่เราคว้ามา3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยทางด้านของทีเจครับจายอังสุภาสาวิทนะครับก็คว้ามาถึง3เหรียญทองจากคีรินทีมสปรินต์แล้วก็สปรินต์บุคคลนะครับขณะที่ทีมชุดเอเชียนเกมส์ที่20นะฮะหลังจากจบรายการนี้ก็เตรียมไปแข่งขันแล้วก็เอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็ไปเก็บตัวที่ประเทศจีนนะครับที่เจียนจินนะครับ1กันยายนนี้นะฮะไปปรับสภาพอากาศแล้วก็ลุ้นในเอเชียนเกมส์นะที่นาโกย่านะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับเสมึกนะพลเอกเดชชาหิมกระสีบอกว่านักกีฬาของเรานะในการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026จักรยานลู่นานาชาติเนี่ยก็ทำผลงานตามเป้าหมายนะครับนะก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสปินบุคคลชายรุ่นประชาชนชายนะ2นักปั่นของเรานะที่ลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทีเจจายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็คว้าเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็หมุดหมายของเรานะหลังจากแข่งขันรายการนี้นะซึ่งจ่ายอังสุธาสาวิทฟ้าไปถึง3เหรียญทองนะครับจากคิรินทีมสปรินต์นะครับแล้วก็มีนรเศรษฐาดาบุญมากับยืนยงเพชรรัตน์นะร่วมด้วยนะแล้วก็มีเหรียญรางวัลจากสุธาทิพย์มณีพันธ์นะเหรียญเงินจากออมเนียมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากนรเศรษฐาดาในคิรินด้วยนะฮะก็บอกว่าเห็นว่านะที่ผ่านมานะฮะจากการฝึกซ้อมของเราส่งไปเก็บตัวต่างๆนะครับนักกีฬาของเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนตั้งแต่19มิถุนายนที่ผ่านมานะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็นักกีฬาของเรานะหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้นะครับวันที่1พรุ่งนี้จะเดินทางไปที่จีนต่อนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับไปเก็บตัวที่จีนก่อนนะฮะแล้วจะกลับมาที่ไทยอีกในวันที่20กันยายนแล้วก็จะเดินทางไปเอเชียนเกมวันที่26กันยายนนะครับเพื่อประเดิมแข่งขันจักรยานลู่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เวโรโดมอินชูเมืองซิซูโอกะนะครับบอกว่าในการแข่งขันจักรยานลู่เนี่ยเราเดินทางวันที่26นะครับลู่รายการแรกแข่งขันกัน29กันยายนถึง2ตุลาคมนะเรื่องของอุปสรรคของจักรยานประเภทลู่ของแทร็กเอเชียที่ผ่านมานะก็ฝนตกทุกวันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับหลายๆอีเวนต์ก็ต้องยกเลิกออกไปนะครับส่วนลู่ของเราที่มีระยะนะ250เมตรนะจะมีเรื่องของหลังคาหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็รอดูอนาคตต่อไปนะครับ คว้าแข่งขัน3วันคว้าไม่ได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับก็ทำผลงานได้ดีสำหรับนักกีฬาไทยนะครับก็รายการต่อไปนะครับก็คือทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะจบการแข่งขันแทร็กเอเชียแล้วก็จะเป็นการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2สนามสุดท้ายนะครับอาทิตย์ที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะฮะติดตามแล้วก็สมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามฟุตบอลต่างประเทศกันนะครับถ้ารายการไม่ครบไม่หมดก็เดี๋ยวค่อยทยอยรายการนะครับแฟนแมนยูก็เมื่อวานนี้ก็ได้ยิ้มนะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเอาชนะอิปสวิชทาวน์5-2นะครับในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าอิปสวิชทาวน์เล่นไม่กลัวเจ้าบ้านเลยนะครับยิงนำไปก่อนครับลิฟเดวิดนาทีที่29นะครับบุกเยอะมากด้วยนะแมนยูกว่าจะตั้งล้ำได้ท้ายเกมแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับตีเสมอให้กับทีมได้นาทีที่40นะครับจากนั้นนะครับในครึ่งหลังครับจากขอบกริฟนะครับสกัดในจังหวะยิงของแม็กไวนะนะแฉลบเข้าทางประตูนะตัวเองนะครับก็ทำให้แมนยูนำ 2-1 นะครับมีจังหวะแฮนด์บอลที่แม็กไวไปพักบอลนะก่อนที่จะยิงนะนะครับแฮนด์บอลแต่กรรมการ VR ไม่ได้แจ้งเตือนนะก็เลยไม่ได้เป็นลูกแฮนด์บอลนะเจ้าตัวก็ยิงยัดเข้าไปแล้วแฉลบจากขอบกริฟนะเข้าไปก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองนะครับแมนยูนำ 2-1 นะครับก่อนที่ทางด้านของแมนยูจะจุดโทษนะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับยิงเข้าไปให้ทีมนำ 3-1 นะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับก็แฮตทริกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประตูที่4ให้แมนยูนำ 4-1 นะครับไบอันเอมเบอร์โมครับยิงให้ทีมนำ 5-1 นะครับก่อนที่อิปสวิชทาวน์นะจะยิงประตูไล่มา2-5จบเกม90นาทีนะครับแมนยูชนะทางด้านของอิปสวิช5-2นะครับก็ชนะไปคาโอทราฟฟอร์ดเลยทีเดียวคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปก็แมนยูจะบุกไปเยือนเอลเวอร์ตันนะ6กันยายนนะครับส่วนอิปสวิชทาวน์เปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอนะทำได้แค่เสมอนะลิเวอร์พูลนะเสมอ2-2นะครับนะลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอนะฮะเสมอฟอร์เรสต์นะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเล่นไปเล่นมาแดนอันดรอยนะฮะหลุดกับดักล้ำหน้ายิงไปให้ทีมนำไปก่อน 1-0 นะฮะก่อนครึ่งหลังอเล็กซานเดอร์อิซักครับได้จังหวะจากการจ่ายของเพื่อนนะฮะยิงตีเสมอกับลิเวอร์พูล 1-1 นะครับลิเวอร์พูลเสียจังหวะในจุดโทษนะครับซึ่งมีปัญหาเหมือนกันผู้เล่นผู้ตัดสินคนที่4เนี่ยเปลี่ยนตัวช้านะฮะใช้เวลาการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองนานนะครับแล้วก็ผู้เล่นของฟอร์เรสต์ถือจังหวะเล่นเร็วนะครับแล้วก็มีการทำฟาวล์เกิดขึ้นนะครับนะผู้ตัดสินให้จุดโทษแล้วก็โมแกนคลิปไว้ยิงให้ฟอร์เรสต์นำ 2-1 นะครับก่อนที่วิกตอร์นุนยอสนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูล2-2นะครับนัดที่แล้วเนี่ยมุนยอสเนี่ยได้ฟาวช่วยทีมให้ได้ฟาวนะได้จุดโทษตีเสมอนัดนี้ก็ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมอีกนะครับ2นัด1แอสซิสต์2นัดเนี่ย1ประตูกับ1ให้ทีมตีเสมอนะลิเวอร์พูล2นัดมี2แต้มนะยังไม่ชนะใครนะลิเวอร์พูลเจอกับฟอร์เรสต์นะครับยังไม่ชนะใครนะนัดต่อไปของลิเวอร์พูลเจอใครเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอิปสวิชนะที่แพ้แมนยูมาส่วนฟอร์เรสต์เจอกับสเปอร์นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เชลซีนะเชลซีก็เอาชนะทางด้านของไบรตัน4-3นะครับก็ได้ประตูเร็วนะโรมิโอลาเวียนะเปโดเนโตชูอัลเปโตรนะครับแล้วก็3-0แล้วฮะนำเร็วก่อนที่ไบรตันจะไล่มาจากมาลิกยูโคเบ้นะครับแล้วก็เชลซีก็หนีไปยัดโคพาเมอร์นะครับสุดท้ายเชลซีก็ชนะไป4-3นะครับก็คว้าแต้มนะฮะเชลซีก็ได้ซาบี้อลองโซ่แหละนะครับยิงเยอะครับแต่ว่าเสียประตูเยอะเหมือนกันนะเชลซีลูกทีมของซาบี้อลองโซ่ก็ถือว่าเป็นการได้แต้มสำคัญของเชลซีนะนัดหน้าเจออาร์เซนอลนะครับนะนัดหน้าเจออาร์เซนอลเชลซีได้เอมิลมาร์ติเนสนะครับซื้อมาจากแอสตันวิลล่ามาคุมทีมให้กับทีมนะครับนะนัดแรกก็ชนะฟูลแลม 3-2 นะเชลซีนัดที่2ชนะไบรตัน 4-3 หน้าคมหลังรั่วนะทางด้านของเชลซีนะครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนะครับอารากอนมอเตอร์จีพีนะฮะแชมป์สปินเรสและแชมป์เมนเรสเป็นของมาร์คมาเกรสนะครับจากดูคาติโรงงานนะฮะแชมป์เก่าคว้าแชมป์รายการนี้นะครับที่2เปโดอาคอสตานะครับแล้วก็ที่3มาโกเบเชตินะฮะตอนนี้ไล่มาแล้วนะไล่มาอยู่ที่2แล้วในคะแนนสะสมนะครับสนามต่อไปเป็นซานมาริโน่กลางปีที่อิตาลีครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2-3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงค์รัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิตศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. เนรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นางอาทินันท์ พิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอมออนจิรสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือ

0: ที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 1,948 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
2: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 SolCross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Appleและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันนภาแสนตุ้มรายงาน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบธเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวง

0: การต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร.มานูเอลกอนซาเลสริเวโรนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละหนึ่งของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือหนึ่งของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 7ต่อ5 6ต่อ4 2ต่อ6และ1ต่อ6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก13ต่อ11และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พันณพัชชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์7ซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวง2นักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
3: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จัดประกวดรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดนี้นะคะว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ไฟไหม้ไฟไหม้เสียงตะโกนโหกเวกของเด็กวัยรุ่นในชุมชนกระชากผมออกจากการคุยไลน์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาสองขายาวเก้งก้างผ่าร่างสะโอดสะองออกมายืนหน้าบ้านพร้อมกับแม่เห็นกลุ่มควันสีดำกระจายฟุ้งเหนือทุ่งหญ้ารกร้างทำกลางเปลวแดดยามบ่ายอันระอุพล่านใกล้แนวรั้วหลังบ้านป้านุ่มผมแงหน้ามองทิศทางลมที่พัดไปทางฝั่งขวาของตัวบ้านจึงเกิดความมั่นใจว่าถ้าเปลวไฟแผ่ลามไปติดบ้านป้านุ่มจริงๆบ้านผมซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ100เมตรทางฝั่งซ้ายน่าจะปลอดภัยป่านนี้ป้านุ่มคงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังวิ่งอ้อมไปหลังบ้านหิ้วถังพลาสติกออกมา2ใบชวนแม่ไปช่วยกันสาดน้ำเพื่อจำกัดอาณาเขตการลุกไหม้ของเปลวไฟให้อยู่แค่ในทุ่งหญ้าแห้งๆอันเป็นพฤติกรรมที่คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากชุมชนย่านชานเมืองของเราเคยเป็นสวนผักสวนผลไม้มาก่อนภายหลังเจ้าของเดิมเลิกทำสวนเขาจึงปรับหน้าดินด้านที่ติดถนนแล้วแบ่งโฉนดขายปู่ผมซื้อมาแปลงหนึ่งราว50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านแต่ละหลังจึงออกแบบและมีเนื้อที่ต่างกันบ้านของป้านุ่มหลังใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่1ไร่ครึ่งต่างกับบ้านไม้สมๆของน้าพลอยที่อยู่ท้ายๆซึ่งมีเนื้อที่แค่24ตารางวาส่วนพื้นดินหลังแนวรั้วอันเป็นทุ่งหญ้ารกร้างซึ่งกำลังถูกเปลวไฟลามเลียอยู่ขณะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกๆเมื่อ2ปีก่อนพวกเขาจ้างรถมาตัดต้นไม้จนโล่งเตียนเพื่อที่จะลงทุนทำสวนมะนาวชาวชุมชนต่างพากันดีใจเพราะเบื่อปัญหาไฟไหม้หญ้าเต็มทีแต่ต่อมาพี่น้องเกิดผิดใจกันเองก็เลยยกเลิกโครงการกระทันหันบรรดาวัชพืชและสัตว์เลื้อยคลานจึงเข้ายึดครองอย่างรวดเร็วพอถึงหน้าแล้งพื้นดินบางส่วนขาดน้ำหล่อเลี้ยงวัชพืชหลายชนิดจึงเหี่ยวแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพียงแค่ใครคนหนึ่งเกิดสับเล่าโยนก้นบุหรี่ลงไปไฟก็จะลุกลามขึ้นมาได้โดยง่ายจากนั้นพวกเราก็ต้องหิ้วถังไปรองน้ำจากบ้านหลังที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดแล้วก็ช่วยกันสาดข้ามรั้วไปยังแปลงหญ้าแห้งๆเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นจนกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาดำเนินการต่อแม่เข้าบ้านไปถอดปลั๊กโทรทัศน์ปิดไฟคว้ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กเราสองคนกำลังเดินจะถึงประตูรั้วอยู่แล้วตอนพ่อโผล่ร่างบึกบึนที่ไม่ได้สวมเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนจัดออกจากคนต้นมะม่วงมายืนขวางเอาไว้พลางตวัดสายตามองกลุ่มควันลอยคลุ้งอย่างสะใจราวกับเป็นผู้ลักลอบวางเพลิงบนกอหญ้าแห้งเสียเองห้ามใครออกไปช่วยบ้านนางนุ่มเด็ดขาดพ่อประกาศอย่างดุดันขณะปั้นสองมือให้เป็นหมัดก้อนกลมๆที่พร้อมจะเหวี่ยงใส่หน้าผมกับแม่ทันทีแต่หากว่าเรายังดึงดันผ่านกรอบประตูออกไปให้ได้ทุกครั้งที่พ่อออกคำสั่งใดๆก็ตามผมกับแม่ต้องยอมทำตามราวกับว่าถูกสะกดจิตใช่ว่าพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งจนสมควรได้รับความยำเกรงหรอกนะแต่ว่ามือเท้าของพ่อหนักหน่วงสมกับเป็นอดีตนักมวยถ้าผมกับแม่ขัดขืนเราก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปในชั่วพริบตาถึงผมจะโตเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รูปร่างสูงโปร่งต้นแขนกับปลายแขนมีขนาดต่างกันไม่มากนักจึงหมดหวังที่ผมจะต้านทานร่างสูงใหญ่อันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของพ่อได้ผมจึงคว่ำถังไว้บนม้าหินจากนั้นก็หันหลังเดินเชื่องๆเหมือนกระรอกป่วยเตรียมที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อปกป้องตัวเองกับแม่ให้รอดพ้นจากมือเท้าพ่อเหมือนทุกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการวางอำนาจของพ่อแค่ไหนแต่ว่าวงจรอุบาทกลับหมุนวนอยู่ในหัวราวกับจะตอกย้ำว่าชีวิตผมคงต้องหมอบคู้อยู่ใต้ประกาศิตของพ่อต่อไปอีกนาน

่อนผมจะเกิดมาเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อกับแม่มีพี่เอกกับพี่โทไว้เลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วแต่แม่อยากได้ลูกสาวสักคนก็เลยปล่อยให้มีคนที่สามแล้วก็ต้องผิดหวังอีกเมื่อผมเกิดมาเป็นผู้ชายแม่จึงยอมทำหมันตอนผมเด็กๆบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อันเป็นมรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ให้ดูดีกว่าตอนนี้มากช่วงที่อาชีพนักมวยของพ่อกำลังรุ่งแม้ว่าจะไต่ระดับไปไม่ถึงแชมป์โลกแต่พ่อก็เป็นแชมป์ตามเวทีใหญ่ๆมาหลายแห่งพ่อเคยบอกพวกเราว่าจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่ให้กว้างขวางแล้วก็สวยงามกว่าเดิมส่วนแม่เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนพ่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพ่อให้แม่ลาออกมาทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวพี่เอกบอกว่าช่วงชีวิตวัยเด็กครอบครัวเรามีความสุขเหมือนชาวบ้านทั่วไปพ่อไล่ถลุงคู่ต่อสู้บนเวทีจนถึงอายุ33ปีความพ่ายแพ้ก็มาเยือนบ่อยครั้งตอนที่พี่เอกเรียนอยู่ชั้นประถม4พี่โทอยู่ประถม2และผมอยู่อนุบาล3พ่อก็ถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีเพราะว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้มมวยจากนั้นพ่อผมก็อำลาวงการเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมส่วนใหญ่เป็นพวกที่เสียพนันต่างพากันด่าทอและก็เบือนหน้าหนีพ่อยืนยันว่าอยากชนะเหมือนทุกครั้งแต่พ่อสู้นักชกรุ่นหนุ่มกว่าไม่ได้จริงๆพ่อไม่เคยคิดจะล้มมวยอย่างที่โดนกล่าวหาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นพ่อนำเงิน 300,000 บาทมาให้แม่บอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมตั้งแต่เริ่มชกมวยพ่อยอมให้แม่เป็นคนเลือกว่าจะปลูกบ้านใหม่หรือว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนั้นผู้พี่ๆแอบสงสัยว่าพ่ออาจจะล้มมวยจริงเพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนก่อนแขวนนวมแต่แม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์พ่อไม่รับเงินทุจริตจากใครเด็ดขาดช่วงนั้นพ่อเครียดแล้วก็เสียใจมากที่ต้องอำลาเวทีด้วยข้อหาร้ายแรงแม่จึงขอให้พวกเราช่วยกันเยียวยาพ่อด้วยการสงบปากสงบคำอย่าขัดใจหรือว่าขัดคำสั่งพ่อเด็ดขาด

หลังจากพักฟื้นร่างกายจนแข็งแรงดีแล้วพ่อของผมก็หันมายึดอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่พ่อจะตามลุงปานซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยไปซ่อมแซมรั้วต่อเติมบ้านให้ผู้ว่าจ้างได้ค่าแรงมาพอใช้จ่ายอย่างฝืดเคืองที่จริงเงินที่พ่อหาได้ควรจะหล่นใส่มือพวกเรามากกว่านี้ถ้าหากว่าพ่อจะไม่โยนมาลงขวดเหล้าทุกวันแต่แม่ก็พยายามชี้แจงแทนพ่อว่าเป็นการหาทางออกเพื่อระงับความเสียใจที่ถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมส่วนแม่นั้นก็นำเงิน 300,000 บาทไปซื้อสลากออมสินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนทุกๆ3ปีแม่ได้เงินที่ถูกแค่เลขท้ายมาจำนวนหนึ่งซึ่งแม่จะนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทยอยกันหมดอายุการใช้งานแต่แม่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆเลยสักครั้งเมื่อพ่อหันมาคบขวดเหล้าเป็นมิตรพวกเราจึงต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนตอนผมอยู่ประถม2แม่นำเงินเก็บที่เริ่มร่อยหรอลงพ่อแขวนนวมไปลงทุนทำขนมประเภทข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกเต้าส่วนฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบัวลอยไข่หวานใส่รถเข็นไปขายริมถนนหน้าตลาดทุกเช้าพวกเราต้องตื่นกันตั้งแต่ตี 3เพื่อไปเป็นลูกมือช่วยแม่ทำขนมจากนั้นก็ผลัดกันเข็นรถหนักอึ้งไปจอดหน้าตลาดแต่ขากลับแม่เข็นมาคนเดียวได้เพราะว่ารถเบากว่าขาไปส่วนพวกเราต้องไปโรงเรียนพอถึงวันหยุดแม่ทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาเพิ่มเราสามคนพี่น้องต้องสลับกันไปช่วยขายจนกว่าจะหมดแม้ว่าการหาเงินเข้าบ้านจะไม่ใช่หน้าที่พ่อคนเดียวแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่โดยเที่ยวบังคับให้ทุกคนทำตามคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วแต่ที่พ่ออยากให้ลูกๆหัดชกมวยนั้นเกินจะรับไหวจริงๆพวกเราไม่อยากประกอบอาชีพตามรอยพ่อที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกพ่อก็เลยพานหาเรื่องต่อยตีเราบ่อยๆพ่อคิดว่าการใช้กำลังเข้าห้ามหันกันทุกคนจะก้มหัวยอมทำตามซึ่งพวกเราก็ยอมจริงๆยกเว้นเรื่องหัดมวยคำตัดสินบนเวทีเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนวีรบุรุษผู้กล้าหาญคนที่เคยซ่อมหุ่นยนต์ซ่อมรถบังคับสอนว่ายน้ำขี่จักรยานให้กลายเป็นชายขี้เมาโมโหร้ายผู้จาหยาบคายไม่พอใจอะไรก็ลงไม้ลงมือยิ่งตอนที่พี่เอกกับพี่โทอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขาชอบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแต่พ่อรู้เข้าทั้งสองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงรวมทั้งคนที่เข้าไปห้ามปรามอย่างแม่ด้วยผมเคยถามผู้พี่ๆว่าถ้าเราสามคนรวมพลังกันจะสามารถยับยั้งความโหดร้ายของพ่อได้หรือไม่มีรู้สิแต่พี่มีกล้าพี่โทรตอบอย่างหวาดหวั่นเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนหวานรักสวยรักงามเขาไม่อยากต่อต้านพ่อให้เสี่ยงต่อการแบกหน้าบวมเป่งไปโรงเรียนแต่พอแม่ได้ยินก็ขอร้องให้ผมเลิกคิดแบบนั้นด้วยเกรงว่าเราสามคนพี่น้องจะกลายเป็นลูกทรพีแม่โน้มน้าวพวกเราให้เห็นความดีที่พ่อเคยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากพอเริ่มโตขึ้นผมกลับเห็นแต่ชายผู้ทำหน้าที่พ่อไม่สมกับคำสรรเสริญเยินยอที่สังคมพร่ำพรรณนาในวันพ่อพวกเราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนจากวีรบุรุษมากลายเป็นอันธพาลประจำครัวเรือนเนื่องมาจากสมองพ่อได้รับความกระทบกระเทือนตอนชกมวยหรือเปล่าพี่เอกก็เลยยุให้แม่พาพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักครั้งแต่พอแม่อ้าปากชวนเท่านั้นแหละพ่อก็กำหมัดพร้อมเสียงโวยวายลั่นบ้านข้ายอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัวมากี่ปีถึงตอนเนี้ยแขวนนวมแล้วข้าก็ยังหาเลี้ยงพวกเองแทนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณกลับมาชวนไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าข้าเป็นบ้าอยากโดนคนบ้ากระทืบไหมล่ะแม่รีบยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับส่งจานกับแกล้มให้พ่อจึงใจเย็นลงแล้วก็หันไปกินเหล้าต่อพี่เอกทนอยู่กับวีรบุรุษไกลพันไม่ไหวพอจบชั้นมัธยม6เขาก็ไปทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถซึ่งมีที่พักให้ด้วย2ปีต่อมาพี่โท
ซึ่งมีพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กสาวเข้าไปทุกวันก็หนีไปเป็นลูกมือในร้านเสริมสวยอีกคนทิ้งผมกับแม่ถูกคุกคามไปตามยถากรรมนานๆทีตอนพ่อไม่อยู่พี่ทั้งสองก็จะแอบมาเยี่ยมเราบ้างถ่ายตีหายหัวไปอีกคนแล้วก็ข้าจะกระทืบเองให้ตายคาตีนเลยเลี้ยงลูกภาษาอะไรคนหนึ่งหนีไปมุดหัวอยู่ใต้ท้องรถอีกคนก็ไปตัดเล็บตีนให้คนอื่นพ่อโยนความผิดให้แม่โดยไม่สำรวจตัวเองเลยเมื่อพ่อจับแม่เป็นตัวประกันแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากก้มหัวตัวรีบไปวันๆมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านค่ำเพราะว่าอยู่ซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนเจอพ่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านโดยไม่ทันระวังตัวพ่อฟาดผมด้วยเข็มขัดก่อนจะซักถามถึงสาเหตุผมโกรธพ่อมากแต่แม่ก็เตือนให้นึกถึงบุญคุณของพ่อที่เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วนับเป็นโชคดีที่ผมเป็นคนสูงโปร่งไม่ใช่ชายหนุ่มผู้มีรูปร่างบึกบึนผมจึงขาดแรงจูงใจในการใช้กำลังตอบโต้พ่ออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลายเป็นลูกเนรคุณให้แม่ต้องหิ้วข้าวหิ้วน้ำไปเยี่ยมในคุกทำไมตอนแรกแม่ยอมแต่งงานกับพ่อล่ะครับผมเคยถามแม่ตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กำลังหายาทาแขนเขียวปัดที่แม่เพราะว่าโดนหมัดของพ่อพุ่งเข้าใส่เพียงแค่พ่ออยากกินต้มส้มปลาทูแต่แม่หาปลาทูสดไม่ได้ก็เลยจะให้ปลานิลแทนอันที่จริงก็อร่อยพอๆกันจึงไม่ควรที่จะเป็นความผิดเลยแต่ถ้าพ่อควงหมัดตวัดเท้าประกาศเปล่าๆว่าใช้ปลานิลเป็นความผิดมันก็ต้องผิดแม่ตอบด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าเป็นเพราะว่าความใฝ่ฝันตอนสาวๆแม่นิยมชมชอบผู้ชายซึ่งมีท่าทีองอาจล่ำสันแข็งแรงมีไหวพริบในการต่อสู้หวังว่าที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายได้เนื่องจากครอบครัวของแม่เป็นผู้ใช้แรงงานมีรายได้น้อยเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังตาจึงต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบพอหาเงินมาใช้คืนไม่ทันตาก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้ตามราวีไม่ลดละตอนอายุ10ขวบแม่เห็นตาถูกซ้อมยับเยินแม่สงสารตามากจึงตรงเข้าขัดขวางแต่ว่ากลับถูกชายชะกันผลักไปชนเสาหัวแตกแล้วทำไมตาถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมรู้ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาต่อให้เราเป็นหนี้ใครมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้ศาลเตี้ยตัดสินลงโทษเราตามใจชอบก็ตำรวจนั่นแหละที่เป็นเจ้าหนี้ใครจะกล้าหือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธครบมือล่ะแม่ย้อนถามตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยปฏิญาณว่าถ้ามีแฟนเมื่อไหร่แม่จะเลือกผู้ชายแข็งแกร่งมีวิชาการต่อสู้เป็นอัศวินม้าขาวที่พร้อมจะยืดอกปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยพอได้รู้จักกับพ่อซึ่งเป็นนักมวยหน่วยก้านดีมีความขยันอดทนแม่ก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยในที่สุดแต่อัศวินม้าขาวของแม่ไม่เคยตวัดดาบปราบศัตรูผู้รุกรานเลยแม้แต่สักครั้งเพราะย่านที่เราอาศัยอยู่มีแต่คนรักสงบเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เอื้อเฟื้อกันตามอัตภาพพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านใครเก็บกินกันได้หมดไม่มีเด็กติดยาพาพวกมาขโมยของไม่มีกิ่งไม้บ้านไหนยื่นล้ำข้ามมาเกะกะกีดขวางไม่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพาหมาแมวมาปลดทุกข์ไว้ข้างรั้วส่วนเรื่องการเมืองที่เห็นต่างกันบ้างนั้นแต่ละฝ่ายก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงพ่อเคยชินต่อการใช้กำลังลุกไล่คนอื่นพอแขวนนุ่มกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันสันติร่มเย็นก็เลยวางตัวไม่ถูกต้องหันมาสาธิตแม่ไม้มวยไทยลูกเมียได้ยำเกรงแต่แม่ยังยืนยันว่าพ่อเป็นคนดีได้ยกความเกลียดชังที่พ่อมีต่อคนคดโกงทุกประเภทขึ้นมาอ้างแม่เชื่อว่าสักวันพ่อจะเข้าใจความจริงที่ว่าเรายอมเพราะว่าอยากถนอมความรู้สึกของพ่อไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ผมไม่สนใจว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะผมกลัวพ่อจริงๆตอนนี้พี่เอกมีครอบครัวแล้วส่วนพี่โทก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันพวกเขาจึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเราบ่อยนักผมเคยคุยเล่นกับแม่ว่าถ้าแม่คิดถึงพวกพี่ๆ
ก็ต้องรีบถูกสลากออมสินรางวัลที่1แม่ก็อยากถูกใจจะขาดถ้าเรามีฐานะดีกว่านี้พ่อก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นเอกับโทก็จะได้มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนสักทีแม่บอกด้วยประกายตาวาววับราวกับเพชรน้ำงามที่แม่ไม่เคยมีไว้ในครอบครองแต่กลับทำให้ความหวังของผมดับวูบผมเคยมั่นใจว่าถ้าเรามีฐานะดีพอจะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้แม่จะพาผมไปจากอดีตนักมวยบ้าพลังสักทีแต่ฟังดูแล้วเชื่อได้ว่าแม่คงจะเลือดอยู่ใต้อำนาจของพ่อไปตลอดชีวิตแม่จะรู้บ้างไหมว่าแม่ได้ลากเพดานความกลัวมากดทับผมให้ต้องพลอยคูค้อมยอมสงบไปด้วยพ่อเคยทวงเงิน300,000 บาทคืนบ้างไหมครับจู่ๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกพี่โทแยกไปอยู่ข้างนอกแล้วพ่ออาจคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้พวกเขาอีกก็ได้แม่สายหน้าอันมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ก่อนที่จะบอกว่าแม้ว่าพ่อจะฉุนเฉียวดุร้ายแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่คนปลิ้นปล้อนพ่อเคยลั่นวาจาว่าจะให้เงินจำนวนนั้นเป็นสิทธิ์ขาดของแม่พ่อก็ไม่เคยทวงคืนอีกเลยคนเราอ่ะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแหละแม่บอกขอเพียงมีส่วนดีมากกว่าก็ถือว่ากำไรแล้วแต่ผมเคยเจอพฤติกรรมชี้วัดถึงการขาดทุนมา15 ปีแล้วก็เลยหมดหวังเรื่องผลกำไรต่อให้ถูกตัดสินด้วยความอยุติธรรมอย่างไรพ่อก็ควรจะแยกแยะได้บ้างไม่ใช่เอาความโกรธแค้นมาระบายใส่ลูกเมียแบบนี้ส่วนที่พ่อไม่เคยทวงเงินคืนนั้นเข้าใจว่าพ่อคงมีรายได้พอเป็นค่าเล่าแล้วเมื่ออาชีพขายขนมหวานของแม่ยังคงพอส่งเสียผมให้เรียนมหาวิทยาลัยได้พ่อจึงยอมให้แม่เก็บเงินไว้ในรูปของสลากออมสินต่อไปถ้าพ่อต้องการใช้เงินจริงๆก็ใช้กำลังข่มขู่จากแม่ได้ทุกเวลาไม่ใช่เพราะเป็นคนรักษาคำพูดตามที่แม่เข้าใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมขณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาเราฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: นายวัชรพลขาวขับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นเก
9: ลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงก่อยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงก่อยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
10: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงจินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำคืนวันนี้นะครับอากาศแบบดีๆมากๆเลยนะมีฝนโปรยปรายนิดหน่อยนะทำให้อากาศมันเย็นขึ้นนะครับวันนี้ก็มาฟังเพลงเย็นๆกับเพลงเพื่อคุณอยู่กับน้องอั้นอะที่วัดกันทับปิงมาดูแลท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับผมใครที่นอนดึกนะสามารถอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มกับเพลงเพื่อคุณแน่นอนเลยเพลงลูกกรุงนะที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในคืนนี้เช่นกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากเนาะเราจะได้ระมัดระวังกันละกันนะช่วงนี้ฝนตกนะวันนี้31สิงหาคมนะสิ้นเดือนของสิงหาคมกันแล้วนะป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บหมดเดือนกันแล้วนะครับผมจังหวัดลำพูนของเราก็ค่อนข้างมีเมฆมากเนาะวันนี้ไม่ค่อยจะเห็นแดดเลยนะครับอากาศค่อนข้างชื้นแล้วก็ยังมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่นะครับได้มากเหมือนกันเลยเนื่องจากว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะแล้วก็อุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะฝนว่าในช่วงนี้มา 2-3 วันก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของเราด้วยอุณหภูมิก็เลยลดลงประมาณ 23-29 องศาเซลเซียสนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะแต่ในส่วนของพรุ่งนี้1กันยายนนะวันที่1กันแล้วมีแนวโน้มว่าฝนจะตกมากขึ้นแล้วก็อุณหภูมิก็จะลดลงนะครับผมจึงควรที่จะเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นร่มเสื้อกันฝนต่างๆเนาะหากใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็ดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยเนื่องจากช่วงวันที่29 30 31ที่เขาทำนายไว้จนถึงวันที่1วันที่2ก็น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องเลยเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะทำให้บ้านเรานะกลายเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักดังนั้นแล้วระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ยังไงแล้วก็พี่น้องชาวลำพูนนะต้องเฝ้าติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องฟ้าฝนเรื่องน้ำต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ปลอดภัยกันทั่วหน้าแต่อื่นใดแล้วนะครับผมช่วงเย็นๆแบบนี้อากาศเย็นๆเนาะและค่ำๆแบบนี้เราก็จะมาฟังเพลงเพราะๆกันนะฟังเพลงกันสัก 2-3 เพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กับข้อมูลข่าวสารในเมื่อช่วงนี้ฝนตกเนาะแล้วก็เป็นฤดูฝนด้วยน้องอั้นก็จะนำในเรื่องของโรคภัยที่มากับหน้าฝนมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแต่อื่นใดแล้วฟังเพลงให้สบายใจกันก่อนนะครับ

ฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะครับผมเราก็กลับเข้ามาสู่รายการเพลงพระคุณนะครับผมนำข้อมูลข่าวสารมาฝากกันไว้นะครับผมเผื่อที่ใครจะนำไปปรับใช้ก็ยินดีมากๆเลยนะวันนี้นะครับผมเหมือนที่เกริ่นไว้ว่าจะเอาในเรื่องของข้อมูลโรคภัยนะที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงของฤดูฝนแบบนี้เอามาให้รู้ทันเอามาให้ป้องกันกันก่อนที่จะเป็นโรคภัยต่างๆเนาะช่วงนี้บ้านเราก็ฤดูฝนแล้วมันเป็นฤดูฝนที่เต็มตัวมากเลยฝนตกอากาศชื้นและบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยเนาะ1วันก็อาจจะมีทั้งแดดมีทั้งฝนและอาจจะมีในเรื่องของความร้อนเกิดขึ้นนะเพราะสิ่งที่มากับฝนตอนนี้ไม่ได้มีเพียงความชุ่มฉ่ำความชื้นของธรรมชาติเท่านั้นนะครับผมในเรื่องของโรคภัยต่างๆก็ตามมาด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะเนื่องจากมันเป็นภัยใกล้ตัวนะครับโรคที่พบบ่อยนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้มันก็จะแล้วแต่คนด้วยเนาะบางคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงบางคนสุขภาพแข็งแรงก็อาการก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปแต่อื่นใดแล้วทำร่างกายให้แข็งแรงไว้ก่อนนะเพื่อโรคภัยเหล่านี้จะได้ไม่มากล้ำกลายเรานะครับโรคแรกนะครับผมไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคทางเดินหายใจช่วงนี้มีคนไอคนจามคนคัดจมูกบ่อยเลยนะครับผมโรคที่มาพบบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับผมรวมถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เขาเรียกว่าปอดอักเสบ RSV หรือว่าโควิด-19 นั่นเองช่วงที่ฝนตกอากาศชื้นและคนต้องอยู่ร่วมกันในพื้นที่ปิดแล้วก็แออัดมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อในเรื่องของทางเดินหายใจได้ง่ายๆนะครับอาการที่เราควรจะสังเกตเนาะได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดไม่ตามเนื้อตามตัวหรือว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนั่นเองในบางรายก็อาจจะมีอาการเหนื่อยหอบหรือบางรายก็จะมีอาการหายใจลำบากนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วควรจะใส่ใจเป็นพิเศษนะครับวิธีป้องกันก็ไม่ยากเลยนะครับผมล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วยที่สำคัญเลยเวลารู้ล่วงหน้าว่าเราจะไปในพื้นที่ที่มันแออัดอยากจะให้สวมหน้ากากอนามัยกันเนาะหากเราไม่สบายก็ควรจะหยุดพักเลี่ยงการคลุกคลีกับคนอื่นๆนะครับที่สำคัญเลยถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนาะมีในเรื่องของการฉีดยาหรือว่าฉีดไวรัสฉีดวัคซีนนะในการป้องกันไวรัสต่างๆได้ด้วยหากใครฉีด3สายพันธุ์4สายพันธุ์นั่นแหละครับผมเพื่อป้องกันหรือลดในเรื่องของอาการที่จะเกิดขึ้นให้มันเบาบางลงนะครับโรคต่อมาเมื่อมีน้ำมายุงก็จะไปวางไข่ไว้ทำให้เกิดไข้เลือดออกได้โรคนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนาะเพราะเมื่อฝนตกนะครับน้ำก็จะขังภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางน้ำถาดรองกระถางต้นไม้ยางรถยนต์เก่าๆหรือภาชนะที่อยู่รอบบ้านที่เราไม่ใช้แล้วนี่แหละครับผมเป็นบ้านของยุงลายชั้นดีเลยนะครับยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกดังนั้นแล้วการป้องกันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเพียงอย่างเดียวนะแต่ต้องช่วยกันจัดเก็บต่างๆที่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านด้วยนะกรมควบคุมโรคนะเขาแนะนำ3เก็บป้องกัน3โรคเนาะเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้มีภาชนะที่สามารถขังน้ำได้แล้วก็เก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเองส่วนตัวเรานะครับก็ป้องกันโดยไม่ให้ยุงกัดเนาะสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดถ้ามันร้อนหน่อยก็ใช้ยาทากันยุงหรือว่านอนในมุ้งก็ได้แต่ถ้ามีไข้สูงโดยเฉพาะไข้สูงลอยๆนะครับผมร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องมีผื่นหรือมีจุดผื่นจุดเลือดออกนะครับผมอย่าซื้อมายามารับประทานเองควรจะรีบไปพบคุณหมอเพื่อดูอาการต่างๆโรคต่อมาก็ยังเกี่ยวกับน้ำอยู่นะครับโรคฉี่หนูโรคนี้เนาะน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำที่ขังอยู่กับที่นานๆ นะครับผมอีกโรคนึงนะครับโรคเลปโตสไปโรซิสนั่นเองหรือว่าโรคฉี่หนูเชื้อนี้นะครับสามารถเข้าสู่ร่างกายคนผ่านบาดแผลหรือผิวหนังที่มันเปิดแล้วไปสัมผัสน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้คนที่ต้องเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือทำงานในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่น่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังกำลังล้างโคลนกันอยู่อาการที่สังเกตง่ายๆนะฮะเป็นโรคฉี่หนูเนาะไข้สูงปวดศีรษะหนาวสั่นตาแดงแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องนะครับผมถ้าจำเป็นต้องลุยน้ำควรที่จะสวมรองเท้าบูทหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อยและหากมีบาดแผลบริเวณขาหรือบริเวณเท้าก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือโคลนโดยตรงนะครับผมที่สำคัญเลยหากหลังจากที่สัมผัสน้ำหรือดินที่มีจุดเสี่ยงแล้วก็มีไข้สูงหรือมีอาการผิดปกติ
ให้รีบพบแพทย์โดยด่วนนะครับผมโรคต่อมาละกันนะครับผมในช่วงนี้ก็คือโรคมือเท้าปากนะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินกับเด็กๆ เนาะโรคนี้พบบ่อยมากกับเด็กติดต่อผ่านสัตว์คัดลังไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายรวมถึงการสัมผัสสิ่งของที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคนะครับอาการก็สังเกตง่ายมีไข้เจ็บปากมีแผลหรือตุ่มในปากนะครับและอาจจะมีผื่นหรือตุ่มบริเวณมือและก็เท้าด้วยป้องกันง่ายๆก็สอนเด็กให้ล้างมือกับสบู่นะครับเป็นประจำเนาะไม่ใช้แก้วช้อนหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ควรทำความสะอาดของเล่นรวมถึงพื้นที่ที่เด็กๆอยู่ร่วมกันหากสงสัยว่าเด็กป่วยที่สำคัญเลยก็คือด่วนๆก็คือแยกเด็กออกจากกันก่อนนะครับผมมาครับผมวันนี้เราเอามาฝากในชั่วโมงนี้หลายโรคด้วยกันนะไม่ได้เอามาฝากให้ผู้ฟังนะครับเอามามาแจ้งนะครับเพื่อที่จะได้ระแวดระวังกันเนาะโรคไข้ปวดข้อยุงลายมาอีกแล้วชิคุณกุญญานะครับผมโรคนี้นะครับผมมีอาการไข้และมักมีอาการปวดข้อร่วมด้วยบางรายนะครับปวดมากกระทบต่อการใช้ชีวิตดังนั้นแล้ววิธีการป้องกันที่สำคัญก็คือไม่ให้ยุงกัดแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันยุงเนาะอย่ารอให้มีคนป่วยก่อนนะครับวันนี้ลองเดินสำรวจรอบบ้านก็ได้แต่ตอนนี้อาจจะดึกไปเนาะอันตรายนะตอนเช้าๆละกันนะครับผมสัก10นาทีเดินรอบไปเลยหากเจอที่ไหนคว่ำให้หมดเลยนะครับผมโรคต่อมาก็เป็นโรคในเรื่องของการกินดีกว่านะโรคเกี่ยวกับอาหารและอาหารเป็นพิษเนาะโรคเฉพาะทางนะครับจะเรียกเฉพาะอาหารที่ปรุงไม่สุกอาหารที่เก็บไว้นานนะครับหรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาดนะครับดังนั้นแล้วกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็เลือกอาหารที่มันสะอาดปรุงสุกนะครับผมอันไหนที่มันไม่ควรกินแล้วเอาทิ้งไปให้หมดนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เอามาฝากกันไว้นะหลายๆเรื่องด้วยกันเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือนะในเรื่องของโรคภัยต่างๆนะครับผมรู้ทันแล้วก็ป้องกันตัวเองให้เป็นน่าจะง่ายๆฝนตกระวังไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคทางเดินหายใจน้ำขังให้ระวังยุงลายแล้วก็ไข้เลือดออกน้ำท่วมดินโคลนนะระวังในเรื่องของโรคฉี่หนูแล้วก็ไข้ดินมีเด็กเล็กให้ระวังมือเท้าปากนะครับผมเหล่านี้ก็เป็นการป้องกันที่นำมาฝากกันไว้นะข้อมูลเหล่านี้เอามาจากกรมนะครับควบคุมโรคนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่นำมาฝากกันไว้ในค่ำคืนนี้เผื่อท่านผู้ฟังแล้วนะจะได้ระมัดระวังกันสักหน่อยนะฟังในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่มากับหน้าฝนกันแล้วบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วครับวันนี้วันจันทร์เนาะวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันที่1กันยาแล้วนะครับผมเป็นสิ้นปีงบเนาะปีงบประมาณก็จะจบลงที่กันยายนนะแต่ว่าวันที่1ก็เป็นวันเริ่มต้นแห่งความหวังของใครหลายๆคนนะวันนี้เผื่อใครจะนอนหลับฝันดีนะครับผมฟังเพลงเพราะๆนะฮะจากเพลงเพื่อคุณกันแล้วก็เป็นหลับฝันดีเผื่อคืนนี้จะเจอเลขบางตัวนะที่จะทําให้หลายๆคนตื่นมาและกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะฮะอวยพรให้ทุกท่านนะครับผมหลับไปก็หลับให้มีความฝันดีหลับอิ่มนอนเต็มนะครับผมตื่นมาก็จะได้สดชื่นสดใสพร้อมที่จะทำงานในวันอังคารนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเหมือนที่บอกกันไว้นะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการลุยน้ำดินโคลนต่างๆรวมไปถึงถ้าใครเปียกฝนอยากจะให้เปลี่ยนนะครับเสื้อผ้าให้แห้งนะครับผมแล้วก็เช็ดตัวเป่าผมให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันในเรื่องของไข้หวัดต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้วันนี้ก็มีหลายๆท่านเนาะไอจามีน้ำมูกมีไข้นะครับผมไม่อยากให้ใครเป็นเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเนาะกักตัวเองให้อยู่ที่บ้านก่อนเพื่อลดการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นในขณะนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ดูแลในเรื่องของบ้านช่องกันด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้เตือนภัยแล้วว่าจะมีฝนตกเยอะขึ้นนะครับดังนั้นแล้วลำพูนของเราพร้อมรับมือแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่อยากนอนนะหลับดึกนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้จนถึงเที่ยงคืนเลยนะมีเพลงให้ฟังมีดีเจมาจัดในเพราะๆแบบนี้นะรวมไปถึงหากใครที่กำลังจะนอนแล้วน้องอันต้องบอกว่าราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ถ้าผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราว 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการ5วันล่วงหน้าระดับน้ำโขงในแต่จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสทนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
9: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยจากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงประเภทแจ๊สที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See จากนั้นพระราชทานนำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2498นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22ค่ะและไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลง Can't You Ever See โดยการบรรเลงค่ะ

เพลง Can't You Ever See เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะเราจะต่อกันได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยรักและคิดถึงสุนทรภรณ์ขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อ2เพลงค่ะ

เพลงยิ้มคือความสุขโดยคุณภศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและด้วยรักและคิดถึงโดยสุนทรภรณ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติเลยค่ะเพลงเด่นดวงดาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะรอยบุญรอยกรรมจากคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและดาวเจ้าชู้คุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูสริยงยุทธ

จบไป3เพลงก็คือดาวเจ้าชู้ก่อนหน้านั้นรอยบุญรอยกรรมและเด่นดวงดาวคุณสุปนีพุกสมบูรณ์ค่ะในเพลงรักแม่เอ้ยเป็นเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนะคะผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องและเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทสามเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

่ได้บอกมาสวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงฉันก็ทิ้งเดียวลงอยู่นั้นคนตาคมผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงทิ้งทิ้งเดียวผู้ใจนิดเดียวที่อกตึงที่ชวนรัก

ั่นคือสามเพลงที่จบไปแล้วคือเธอกับฉันผู้หญิงสวยตรงไหนและรักแม่เอ๋ยคุณมาริสาอมาตยกุลค่ะต่อได้เพลงฝนตั้งเขาครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ในเพลงไม่รู้จะบอกอย่างไรเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เองและรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเริ่มได้ฝนตั้งเขา

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังคุณวินัยในเพลงพรานล่อเนื้อครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณสุปนีพุกสมบุญเบื่อผู้ชายครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะและรักใครกันแน่ขับร้องกันหลายคนนะคะมีคุณวินัยคุณเลิศคุณศรีสุดาและคุณสมศักดิ์ค่ะและเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีชวนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์ หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
8: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรายการ For the Good Time นะครับรายการของเฮาจะมาปากกับคุณผู้ฟัง

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 น.ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาเบาๆนะฟังเพลงสบายๆนะเป็นการต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลานะยามค่ำคืนก่อนนอนนะครับช่วงเวลานี้ก็จะเปิดเพลงเก่าๆที่ทรงคุณค่านะหรือว่าเพลงติดหูนะครับคนยุค90แล้วก็ยุค2000นะครับวันนี้ก็จะมีเพลงแห่งความทรงจำหลายๆท่านนะคุณผู้ฟังครับก็จะเปิดให้เราฟังกันตั้งแต่5ทุ่มยาวไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็จะมีเพลงสากลยุค90แล้วก็ยุค2000ติดเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งมาฝากกันหลายท่านอาจจะชื่นชอบเพลงนี้แต่บ่ฮู้ความหมายของมันบ่ฮู้ตีมาของเพลงแต่วันนี้จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้เราฟังถึงความหมายตีมาของเพลงที่เราชื่นชอบกันในสมัยยุค90และยุค2000นะครับก็เริ่มต้นค่ำคืนนี้นะเพลงแรกเพลงรักโรแมนติกสุดคลาสสิกนะ I knew I love you หลายท่านจำได้นะครับฟังมันของ Savage Garden นี่เป็นวงดูโอ Savage Garden นะครับที่ได้เล่าถึงความรู้สึกของการตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งตั้งแต่ยังบ่ทันได้พบหน้านะเหมือนมีโชคชะตาขีดเอาไว้นะครับเพลงนี้นะครับสมัยก่อนใครที่ดู MV เนาะผ่านช่องทาง MTV นะครับเพลงนี้ถ้าดีเจโอมจำบ่ผิดนี่นะเพลงนี้จะขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของ MTV หลายสัปดาห์ติดต่อกันเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นเพลงที่หลายท่านชื่นชอบนะครับในยุคปลาย90เข้าสู่ยุค2000ต้นๆ นะครับเพลงนี้จะมีชื่อว่า I knew I love you นะจาก Savage Garden นะครับเพลงต่อไปตีจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนี่เป็นเพลงระดับโลกเลยหลายท่านจำชื่อจำเพลงได้นะครับมารายแครีนะเพลงที่มีชื่อว่า Wish on You เป็นเพลงเศร้านะครับที่บอกว่าชีวิตนี่ต้องเดินต่อไปนะครับต้องไปให้ได้ต้องเดินให้ได้ถ้าเฮาปราศจากคนตีเฮารักนะครับเป็นเพลงเศร้าเพลงอกหักแต่เฮาก็ต้องเดินต่อแล้วก็ปิดช่วงนะครับเพลงต่อเนื่องที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือ How Do I Live นะครับจากเรียนเรียมนะครับผลงานการแต่งของยอดฝีมือนะเดียนวอร์เรนนะครับตีตั้งคำถามถึงชีวิตที่ขาดความรักไปมาดื่มด่ำกับ3เพลงนี้เนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็เพลง How Do I Live นี่นะครับหลายท่านนี่ถ้าฟังแล้วก็คิดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเชื่อว่าหลายท่านจำได้นะภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าคอนแอร์นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะเรื่องคอนแอร์ตีนิโคลัสเคสแสดงนะครับโอ้หนังนี่หนังเรื่องนี้ดีเจโอมพอสักประมาณ10รอบนะเพลงก็ม่วนนะหนังก็ม่วนนะมีหลายอรรถรสนะครับมีถึงตื่นเต้นมีถึงบู้แล้วก็มีถึงดราม่ามีถึงโรแมนติกอยู่ในเรื่องเดียวกันใครตียังบ่เคยดูไปดูได้นะครับคอนแอร์นี่บ่เก่าเก่าก็ได้ครับเก่าก็ได้แต่ว่าดูแล้วมันบอกไกลดูแล้วทุกยุคทุกสมัยนี่เนาะคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้เนื้อหาก็ดีอ่ะเดี๋ยวเฮาพักฟังเพลงกันสักกัมก่อนเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับเข้ามาช่วงที่สองของรายการ For the Good Time ครับตะกี้เราฟังเพลงตีเกี่ยวกับความรักนะความสุขความผิดหวังกับป๊อปปูล่าไปแล้วนะครับช่วงนี้นะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงที่เติมพลังนะพลังใจให้กันพ้องนะครับมาไปฟังเพลงจากทางวินนี่ฮุสตันแล้วก็มารายแครีนะสองตัวแม่ที่เป็นปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีนะครับมาร้องเพลงกู่กันในเพลงที่มีชื่อว่า When You Believe นะครับ When You Believe โอ้ดีเจดีเจอมชอบเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันเช่นกันนะ The Prince of Egypt นะครับคุณผู้ฟังลองฟังดูเตอร์มีตึงพลังแล้วก็มีความเพลาะนะครับซึ่งความหมายก็ยังดีเลยนะครับฮือกำลังใจฮือพลังใจนะครับเติมพลังใจเพราะเนื้อหาได้บอกเขาว่าได้อู้กับเขาว่าปาฏิหาริย์เนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอเพียงแค่เขามีศรัทธาในใจครับคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงถัดไปนี่ก็เป็นแฮมเพลงหนึ่งตีนักนะแต่ว่าเพราะเป็นเพลงหนึ่งตีชอบนะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเอลิเกอินเกเซียสนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าฮีโร่นะครับคุณผู้ฟังนะเพลงของเอลิเกอินเกเซียสเนี่ยก็คือการขอเป็นคนๆนั่นตีจะปกป้องและเคียงข้างคุณขอเป็นฮีโร่ของเธอได้ก่อนนะสรุปสั้นๆนะครับคณะตีฮีโร่นะเพลงชื่อฮีโร่เหมือนกันนะครับของมารายแครีนะครับเตือนสติเฮาว่าแท้จริงแล้วฮีโร่น่ะบ่ได้อยู่ในไกลนะแต่ซ่อนตัวอยู่ในนะซ่อนอยู่ในตัวของเราเองนะครับเฮาเข้มแข็งปอนะครับยามที่เฮาเข้มแข็งปอน่ะฮีโร่จะอยู่ในใจของเฮาเองอยู่ในตัวของเฮาเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ไปฟังแฮมเพลงหนึ่งนะครับของคริสติน่าอากุลิเลล่านะครับซึ่งหายไปไหนบ่ฮู้ดีเจโอมก็ซอบบ่ป้าเหมือนกันนะครับก็เป็นแฮมคนหนึ่งที่ดีเจโอมชื่นชอบนะสมัยดู MTV เนาะเมื่อยุค90ยุค2000ดีตนากับเพลงดังเหมือนกัน I Turn To You นี่ขึ้นอันดับ1 MTV ประมาณ 3-4 เดือนนะครับสักครึ่งปีบ่เนาะคุณผู้ฟัง I Turn To You นี่นะไปฟังกันได้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกัน4เพลงรวดนะ When You Believe นะ Whitney Houston Mariah Careyฮีโร่นะของเอนริเกอิเกเซียสนะครับอันนี้ก็หมายถึงขอเป็นฮีโร่ขอเป็นบอดี้การ์ดอยู่ข้างเธอได้ก่อสลับด้วย I Turn To You แล้วกลับไปฟังฮีโร่ของมารายแครีตีทำเป็นเพลงตีสอนให้เขาเตือนสติเขาฮือมีกำลังใจเพราะว่าฮีโร่นั้นบ่ได้อยู่ไกลบ่ได้เป็นคนอื่นที่มาปกป้องเขาฮีโร่คือตัวเขาครับฮีโร่ที่อยู่ในใจของเขาไปฟังเพลงความหมายดีๆ4เพลงตีเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับหลังจากที่เราฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการไป4เพลงรวดที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเดี๋ยวจะเราจะเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันยาวๆนะติดตั้งไว้นะก็จะมีเพลงของวงบอยแบนด์นะเพลงไอ้วงที่มีชื่อว่า Boy Zone นะครับเพลงที่มีชื่อว่า Words นะต้นฉบับเพลงนี้เป็นเพลงของวง BG นะครับเพลงนี้ก็ความหมายดีเหมือนกันต่อจากนั้นก็ฟังเพลงของ Michael Learn to Lock นะ Pens My Love นะครับเพลงนี้ก็เพราะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปฟังเพลงของ Rock Stewart Pong นะ Have I Told You Lately นะครับก็บ่ได้ลืมไปรับฟังกันเวอร์ชันของ Rock Stewart นะหลังจากนั้นก็มีเพลงเพราะๆแฮมหลายเพลงที่จะตั้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของรายการ For The Good Time แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ขอลาคุณผู้ฟังไปในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอส่งทุกคนเข้านอนด้วยเพลงสุดยอดรักอมตะหลายๆเพลงที่ตั้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับหลังจากนั้นนะก็ป้ากันใหม่แห่งกำหนึ่งสัปดาห์หน้าเนาะป้าวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์รายการของเราจะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับจะมาส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆนะจะได้รับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันนะจะบ่มีข่าวสารแน่มากกวนนักหัวคุณผู้ฟังนั้นย้ำคำคืนนะฟังเพลงสบายๆนะครับอู้น้อยๆฟังเพลงหนักๆนะที่จะโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีคติธรรมคำพังเพยสอดคล้องต้องกันกับแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมของผึ้งพึ่งนั้นภาษากำเมืองฮ้องว่าพึ่งภาษาไทยกลางว่าพึ่งพึ่งกับพึ่งก็อันเดียวกันนั่นแหละพึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวก็บ่ใหญ่ตัวน้อยเดียวมีปีกแค่น้อยหนึ่งแต่ว่าพึ่งนั้นอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะทำการทำงานอะไรอย่างต่างๆก็แบ่งปันหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีนางพญาพึ่งมีพึ่งงานมีพึ่งรังคอยทำหน้าที่ต่างๆของตัวเองอยู่ตามที่ได้รับมอบหมายกันนั้นที่สำคัญก็คือมีพึ่งงานที่ออกไปหาอาหารจากที่ต่างๆจากไก่สอนดอกไม้จากดอกบัลลังก์ใหญ่จากดอกหญ้าเมืองไวจากดอกชนิดต่างๆนานาที่มันมีเกสรมีน้ำหวานอยู่บางอย่างบางประการยกตัวอย่างเป็นต้นว่าดอกหญ้าเมืองไวดอกบัลลังก์ใหญ่เนี่ยเขานึกมาถึงว่ามันจะมีน้ำเกสรของมันแต่ว่าเพิ่งสามารถค้นพบแล้วก็ดูดเอามาสะสมเอามาหอมกัน ก็บไว้ในรังของมันที่พึ่งต้องเอามาเก็บเอามาหอมไว้นั่นก็เพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันบ่ได้บานทุกฤดูกาลบางฤดูกาลก็บานบางฤดูกาลนั้นมันก็แล้งบ่มีดอกไม้บานคนไทยบอกว่าน้ำผึ้งหวานนั้นหวานเดือน5ต่อกับเดือน7บ้านเฮาก็คือช่วงเดือนเมษายนนั่นน่ะเพราะว่าผึ้งซ้อว่าหากินมาตลอดปีหลังจากนั้นมาเมื่อบ่มีดอกไม้บานแล้วผึ้งก็จะอาศัยไก่สอนน้ำผึ้งนะกินทีละน้อยทีละน้อยแต่มนุษย์คนเฮาก็ฉลาดกว่าผึ้งปากันไปตีผึ้งปากันไปห่มเอาผึ้งตัดเอาผึ้งมาอาตมาภาพเคยหันใน YouTube บางคนนั้นบ่ต้องใส่หน้ากากบางคนบ่ต้องใส่ถุงไม้ถุงมือโอ้ขึ้นไปเอาผึ้งแบบชนิดที่ว่าผึ้งบ่ต่อยเลยอ่ะไปแบบตัวเปล่าๆนุ่งเสื้อนุ่งผ้าตามปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็ประเด็นนี้นอกเหนือจากผึ้งไปแล้วเนี่ยคนยังบ่กลัวนะมีการเลี้ยงต่อข่ายแห่มกำญาติโยมทั้งหลายพอต่อนี่หางต่อมันเอาลูกมันตัวน้อยๆตัวขาวๆเนี่ยเอามาขายได้เงินดีได้ราคาดีเพิ่นว่าอย่างนั้นเพิ่งนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในตัวในตนหลายอย่างดังที่เพิ่นกล่าวว่า 1. ขยันหากิน 2. ไม่บินสูงนัก 3. รักความสะอาด 4. ฉลาดที่จะสะสม 5. นิยมความสามัคคีเพิ่งมีคุณธรรมอยู่ตมดตังปวง5อย่างเนี่ยญาติโยมเพิ่นบอกว่า1มันขยันหากินแบ่งหน้าที่กันไปซ้อว่าหากินดังที่อาตมาภาพว่ามานั้นละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสอนไว้ว่าคนเฮาจะเป็นเศรษฐีได้เพราะขยันหากินมีธรรมะอยู่ข้อ1เรียกกันว่าอารักขะสัมปทาการขยันมั่นเพียรเพราะว่าหากินเอามาเลี้ยงตัวเลี้ยงตนทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นผึ้งยังมีความรู้สึกว่าประมาณตัวเองบ่บินต่ำเกินไปบ่บินสูงเกินไปคือไม่บินสูงนักบินเอาหมอกพอให้พอดีหมอกกำลังตัวเก่าบินไปถึงรังผึ้งไปแปลงอยู่บนต้นไม้ก็บ่พอใหญ่บ่พอโตซะเท่าใดบ่พอสูงซะเท่าใดเอาหมอกพอให้พอดีเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้คนเฮานั้นมีมัชฌิมปฏิปทาคือให้เดินทางสายกลางรักษาความพอดีพอดีไว้ไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนยานเกินไปเอาหมอกพอให้พอดีเป็นมัชฌิมปฏิปทารักความสะอาดตัวผึ้งนี่ก็รักความสะอาดคือผึ้งมันไปบินไปเกาะทุกอย่างทุกประการแต่ว่าก่อนที่ผึ้งจะเข้าในรังนั้นนักกีตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของผึ้งนั้นเปิ้นปากันส่องกล้องดูผึ้งนั้นก่อนจะเข้ารังจะต้องคายน้ำลายออกมาเพื่อล้างเท้าตัวเองเหี้ยก่อนเป็นการฆ่าเชื้อโรคถ้าเอาเชื้อโรคเข้าไปปะเปื้อนในรังนั้นก็จะทำให้น้ำหวานนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำหวานที่มันบูดมันเน่าไปใจบ่ได้เพราะฉะนั้นผึ้งกลัวการติดเชื้อมากมนุษย์คนเราก็ต้องมีความสะอาดสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขไอ้นี้ก็ฉลาดที่จะสะสมเพิ่งสะสมน้ำหวานไว้ทีละน้อยทีละน้อยเอาไว้กินได้ตลอดปีมนุษย์คนเราจะเป็นเศรษฐีได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมีอารักขะสัมปทาคือต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่ตัวเองซ่อมมาหาได้นั้นเก็บเอาไว้เป็นอย่างเป็นอย่างจ่ายจ่ายเป็นอย่างเป็นอย่างไปอันใดจะเอาไปใช้ต่างใดต่างใดก็ต้องเข้าใจในวิธีการนี้เหียก่อนอันนี้เรียกกันว่าฉลาดที่จะสะสมทีนี้ต่อมาก็นิยมความสามัคคีพึ่งนั้นก็จะทำงานด้วยความสามัคคีต่อสู้ศัตรูด้วยความสามัคคีแม้ว่าพ่ายแพ้แล้วก็จะต้องไปสร้างรังใหม่ก็ไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยความสามัคคีบ่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันในตามพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะนั้นก็ให้เกิดความสุขและความเจริญขึ้น มนุษย์คนเฮานั้นมีความรู้มีความสามารถมากมายหลายอย่างหลายประการอย่างที่อาตมาภาพว่าเนี่ยในเรื่องคุณธรรมของผึ้งขยันหากินไม่บินสูงนักรักความสะอาดฉลาดที่จะสะสมและนิยมความสามัคคีเฮาก็เอามาประยุกต์เข้ากับหลักธรรมต่างพระพุทธศาสนาและนำมาประพฤติปฏิบัติแสดงความสามารถของเฮาออกมาให้เป็นที่ปรากฏมนุษย์คนเฮามีความสามารถหรือมีศักยภาพในตัวเองนักมากมายแต่เฮาบ่สามารถจะดึงศักยภาพที่เฮามีมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะเฮาอาจจะบ่มีความมั่นใจในตัวเองบ่มีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือบ่มีกำลังใจที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จจริงๆแล้วความสำเร็จของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเฮานั่นเองส่วนว่าปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเป็นต้นว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ก็มีความสำคัญแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่ปัจจัยรองถ้าตัวเฮาบ่พร้อมปัจจัยภายนอกแม้มีพร้อมก็บ่เกิดประโยชน์อันใดเฮาเคยถามตัวเก่าพ่องหรือไม่ว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเฮาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเกิดแรงบันดาลใจและก็มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จได้นักเท่ากับคนที่เขาประสบผลสำเร็จอย่างกรณีในโลกนี้มีคนที่ประสบผลสำเร็จหลายคนยกตัวอย่างเป็นต้นว่าคุณบิลเกตหรือว่าคุณสตีฟจ็อบเขาจะเป็นอย่างเปิ้นได้พ่องก่อหรือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งเต่าที่เปิ้นมีอยู่นั้นถ้าแบ่งออกมาเป็น10คะแนนเฮาอาจจะได้สัก1คะแนนก็ยังเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ก็คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบ่ยอมถอดใจเรียกง่ายๆว่ามีพรแสวงเหนือกว่าพรสวรรค์ทีนี้วิธีการที่จะทำให้มนุษย์คนเราประสบผลสำเร็จได้เปิ้นบอกว่าข้อที่1แนวทางที่1กำหนดเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์คนเราแตกต่างกันก็คือแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองยกระดับการงานรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตและความเชื่อว่าเราเป็นได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่และเราจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงเราจะหันได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งใจไว้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายอันยังไว้เลยก็เหมือนกับเรือที่มันไม่มีเข็มทิศมุ่งหน้าไปโดยไม่ได้ปรับห่างเสือเรือให้ตรงกับทิศทางเรือจึงลอยไปเรื่อยๆไร้จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นขยันอย่างเดียวยังบ่พอเตือก่อนอื่นเราต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างในชีวิตพ่องแล้วก็เลิกพร่ำบ่นกับโชคชะตาฟ้าลิขิตหันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราคืออะไรอย่างและสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นคืออะไรอย่างแนวทางที่2มองให้ทะลุปรุโปร่งไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือเฮาจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่เฮาอยากได้และเฮาจะได้อะอย่างในภาพสุดท้ายนั้นเป็นต้นว่าเป้าหมายของเฮาต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมเป้าหมายสุดท้ายที่เฮามองทะลุไปถึงคือเฮาจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น ร่างกายจะกระชับกระเฉงมีกำลังวังชาไปไหนมาไหนได้สะดวกเวลาไปร้านขายเสื้อผ้าเขาก็สามารถลองชุดได้อย่างมีความสุขบอกว่าเขาจะเตียวไปที่ไหนคนอื่นก็จะเหลียวมองเขาเพราะว่าเขามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นจริงๆแล้วการมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี่สำคัญยิ่งเพราะว่าภาพสุดท้ายจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเดินไปได้ตลอดเส้นทางเพราะย่านเขาจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงบ่คลุมเครือยกตัวอย่างว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขาจะรวยอันนี้ก็ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วเนาะเพียงแต่อีกก็อาจจะคลุมเครือไปเขาต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเขาจะต้องหาเงินให้ได้สักประมาณ 3,000 บาท 30,000 บาทหรือ 300,000 บาทเมื่อเขาได้เงินมาแล้วเขาอาจจะเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดภาคร้อนหรือเอาเงินไปเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวเขาจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนได้ดีที่สุดถ้าเขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็จะนำเขาไปสู่แผนปฏิบัติการอื่นๆได้ต่อไปแนวทางที่3สร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนการสร้างเป้าหมายโดยการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนนั้นให้หมู่เฮาลองลับตาแล้วก็วาดความฝันมองให้หันภาพอย่างจริงจังว่าถ้าเฮาไปถึงเป้าหมายแล้วจะเป็นอย่างไรพยายามสร้างความรู้สึกนี้ไปให้ทั่วร่างกายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยวันละ2ครั้งนี่คือการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนแล้วความสำเร็จจริงๆก็จะโตยมาถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเฮาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้เฮามีแรงเดินหน้าต่อไปนั่นเองแนวทางที่4บันทึกเป้าหมายเป็นตัวอักษรบันทึกสิ่งที่เฮาคิดว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตอันนี้ก็เขียนออกมาเลยเป็นตัวอักษรโดยการเขียนมันลงไปในหน้ากระดาษทำให้เขาได้ทบทวนเป้าหมายทุกวันใจเขาจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เขาต้องการบอกว่าเขาจะตั้งเป้าหมายอันใดไว้ก็ตามถ้าเขาทำเป้าหมายสมมติขึ้นมาบอกว่ามันจะน้อยหรือมันจะใหญ่มันก็จะมีความท้าทายตัวมาเสมอพอเขาเขียนเป้าหมายของตัวเขาเป็นตัวอักษรแล้วติดมันไว้ในสถานที่ที่เขามองหันได้ทุกวันเพื่อจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนให้เขาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างบ่ไขว้เขวเป้าหมายบ่ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะว่าเขาได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคืออันหยังและเขาต้องการอันหยังจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นแนวทางที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นเพื่อบ่ให้เป้าหมายเป็นเพียงกำอู้ลอยๆโดยการจัดระบบเป้าหมายเพื่อเริ่มเป็นความจริงด้วยการระดมความคิดของตัวเองแล้วย่อยเป้าหมายออกมาเป็นข้อๆเหมือนขั้นบันไดเป็นต้นว่าถ้าเราจะหาเงินให้ได้สักประมาณ 30,000 เราก็ควรจะวางแผนจัดระบบความคิดไว้ว่าภายใน1เดือนเขาจะสามารถทำงานหาเงินได้ตะใดเขาจะหาช่องทางสร้างรายได้เสริมด้วยวิธีการอย่างใดแล้วแต่ละช่องทางนั้นใช้เวลาตะใดหรือเขาควรจะลงทุนอะหยังถึงจะได้รับผลตอบแทนที่สามารถครอบคลุมสิ่งที่เขาต้องการได้และต้องบ่ลืมที่จะมองไปถึงรายจ่ายที่บ่จำเป็นตัวเองนี่คือการแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดพร้อมกับเขียนเป้าหมายทั้งหมดลงบนแผ่นหน้ากระดาษแนวทางที่6วางแผนปฏิบัติการหลังจากที่เราได้แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดแล้วเพื่อนำไปสู่ตัวของแผนปฏิบัติการคือการเขียนแผนเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนว่าเขาจะทำอย่างไรทำอย่างใดและก็ลง

หรือตัวขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอพ่อจะอันเฮาจะต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจให้แก่ตัวเองด้วยการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้กำลังใจเฮาเพื่อเฮาจะได้มุ่งมั่นเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ในขณะเวลาเดียวกันเฮาก็ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นจากตัวเฮาเองตัวบางคนใช้เทคนิคบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันนี่คือการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่ตัวเองและบ่ยอมผู้ไผ่มาทำลายกำลังใจเฮาได้อย่างง่ายๆแนวทางที่เก้าทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานและความท้าทายทุกอย่างนั้นเวลาเฮาลงมือทำให้ทำอย่างสนุกสนานท้าทายโดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จหัวเราะให้กับความล้มเหลวเพื่อโอกาสตัวเองได้ใช้เวลาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกสนานท้าทายเติมสีสันลงไประหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ตึงวันตึงวันและเราก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเราเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและบรรลุเป้าหมายได้ก็คือเราต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้สิ่งสำคัญเราจะต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เราจำเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยที่ดีไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวการขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างการขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เฮาบ่ถนัดเป็นต้นว่าไปปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านการลงทุนปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านภาษาเรียกได้ว่าเฮือเขาเป็นทั้งตัวช่วยและก็เป็นต้นแบบที่ดีของเฮาในเวลาเดียวกันเฮานี้ควรจะมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เราควรหาตัวช่วยด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในช่องทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันมีการจดบันทึกอยู่เสมอๆการกระทำในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำให้เราบ่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คือการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากของเก่าของเดิมอย่างสร้างสรรค์และเราก็จะปราวาดตัวเรามีคุณสมบัติมีศักยภาพมีความสามารถนักพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แนวทางที่คนอื่นเคยเดินมาก่อนเราได้ทำมาแล้วยังน่ากว่าแค่เดินไปตามทางเส้นนั้นแต่ถ้าเราสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วเป็นต้นว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็บ่ต้องไปแข่งขันกับไผแต่แข่งขันกับตัวเองยกตัวอย่างมีคน2คนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่1อาจจะบอกว่าขายไม่ได้แน่ฝั่งจัดแจงขนรองเท้ากลับมาบ้านแต่คนหนึ่งกลับบอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่เพราะว่ายังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความ

0: ความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมโดยสตีฟจ็อบคือบุคคลที่เป็นผู้นำสตีฟจ็อบนี่เปิ้นบ่เชื่อผลการวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เปิ้นเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาฮู้ว่าตลาดต้องการอะไรอย่างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นยังบ่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังบ่ฮู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยใจเลยเขาจะฮู้ได้อย่างไรว่าตัวเก่าชอบหรือบ่ชอบการคิดฉีกแนวไปอย่างนี้ผู้นำประเภทเนี้ยจะประสบผลสำเร็จแนวทางที่13คือได้เขียนแผนได้ลงมือทำในทันทีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮาวางแผนแล้วลงมือเลยเฮานั่งวางแผนมาเป็นปีเป็นเดือนละถ้าเฮายังไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วทุกอย่างยังบ่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็ม 100% ถ้าเฮาหันโอกาสและศักยภาพในตัวเองที่มองหันความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเฮาควรกล้าที่จะตัดสินใจในอันที่จะเสี่ยงลองดูและก็เริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสำรวจว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปแบบกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวคือการตัดสินใจลงมือทำทุกคนตระหนักดีว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญแต่จะทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจนักมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเราคงเคยได้ยินได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มาก่อนนักพอสมควรคราวนี้เรามาดูภาพรวมว่าเราควรจะต้องทำอย่างใดพ่องให้เกิดกำลังใจและตรวจสอบตัวเองว่าที่เรารู้สึกว่ายังขาดกำลังใจอยู่นั้นเพราะมันขาดอะไรอย่างควรจะเสริมข้อไหนประเด็นไหนให้กำลังใจของเราสมบูรณ์พร้อมให้กับตัวเองยิ่งขึ้นไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสรุปแห่งเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากเขาจะพยายามสร้างความสำเร็จแล้วต่อมาเขาต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเก่าการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนั้นอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าฝึกตัวเองตามหลักมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกข์คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยคือต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งการดับทุกข์มีความม่วนมีความบริสุทธิ์พุทธพองอย่างใดมรรคคือแนวทางที่จะก้าวเข้าไปสู่นิโรธทำอย่างใดเราจะก้าวเข้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะมีกำลังใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างกำลังใจในข้อแรกสัมมาทิฏฐิและทีนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันให้ถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหานักๆเขาก็จะบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะเขารู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เขาเคยทำไว้ในอดีตคือถือว่าตอนนี้เขาชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วและทำอย่างไรเขาจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีขึ้นนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เขาทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าเพื่ออ่อนแอลงพอถึงคราวมีอะไรอย่างดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตเฮาก็จะบ่หลงละเริงจนเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่อง คนที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือคนที่มีความกตัญญูและระลึกนึกถึงพระคุณของบิดามารดานึกถึงคุณของพ่อของแม่เมื่อเฮานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วเฮาก็มักจะมีกำลังใจญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเฮาจะมาทำมาอย่างที่มันบ่ดีเพราะเฮากลัวพ่อแม่จะเสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็ตั้งใจทำเพราะว่าเฮาอยากจะให้พ่อแม่ของเฮาดีใจชื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งให้เรามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นทำให้เรามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบความคิดถูกคิดเชิงบวกคิดสร้างสรรค์ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปนั้นเกิดจากสามเรื่องได้แก่หนึ่งความคิดหมกมุ่นในกามมัวหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามอารมณ์สองคิดพยาบาทปองร้ายคิดทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาให้ตายอยากจะทำร้ายเขาให้ได้รับความเจ็บปวดอยากจะแก้แค้นเขาให้เกิดความหนำใจข้อที่3คิดเบียดเบียนคนอื่นมีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบเขาจึงอยากจะทำให้เขาเกิดการย่ำแย่คิดแต่จะการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความคิดเริ่มต้นเฮาก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเฮาต่ำลงแต่ถ้าเฮาเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เฮาก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทบ่คิดเบียดเบียนอันนี้เองที่จะเป็นพลังเกื้อหนุนคือเฮาตั้งทั้งหลายนั้นเกิดความคิดในเชิงบวกและมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาพลังใจของเฮาจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ต่อมาคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเฮาอู้เป็นอู้จ้างอู้ถูกและเฮาคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเฮาคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของตัวเองกำอู้ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคืออู้เรื่องบ่จริงอู้คำหยาบพูดคำส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันอู้จ่าเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็อวดตัวเก่ายกยอตัวเก่าว่าดีกว่าเปิ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้เมื่อใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ที่มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์คือ Facebook ก็ดี LINE ก็ดีพอเฮาอู้เฮานำเสนอเฮาพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบ่หันตัวคนอู้คนทำก็ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใช้คำหยาบคุณภาพใจเฮาจะตกต่ำทันทีเพราะฉะนั้นเฮาควรจะหลีกเลี่ยงคำอู้ในเชิงลบที่มันจะบั่นทอนกำลังใจเฮาบ่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเมื่ออู้แต่สัมมาวาจาเจรจาชอบตะอันทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือทำการงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยของเขาบ่ไปยักยอกทรัพย์ของเขาบ่ประพฤติผิดในกามถ้าเฮาเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักขโมยของเปิ้นหรือประพฤติผิดในกามเมื่อใดก็ตามก็เหมือนกับรอยแผลฝังอยู่ในใจของเฮากลายเป็นงัวสลังวะเพียงแค่หันกาบินผ่านมาก็เสียวสลังอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่างัวสลังวะความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจของตัวเก่าก็จะลดต่ำลงไปเหมือนงัวสลังวะคือมันกลัวตลอดระแวงอยู่ตลอดกาบินผ่านมากำหนึ่งก็ตกใจ สะดุ้งเหตุการณ์หนึ่งคนเฮาก็เหมือนกันถ้าหากว่าทำผิดศีลผิดธรรมนักเมื่อใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อยของเปิ่นเป็นจู้เป็นเจิงกับเปิ่นคนอื่นชีวิตของเฮากำลังใจเฮาจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเฮาทำการงานชอบบ่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเกรียวกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนเมื่อเป็นในลักษณะอย่างนี้กำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบมีอาชีพการงานที่ค่อนข้างที่จะสุจริตยุติธรรมเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ด้วยความถูกต้องความชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์เกิดกำลังใจแม้เราจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจของเราก็จะต้องหวาดระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะว่ามันได้มาโดยบังเอิญกลัวว่าเขาจะปิ๊กมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและกำลังใจก็ถูกบั่นทอนไปต่อมาสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเราบักขยันวันๆเอาแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บังเกิดขึ้นแต่ถ้าไผ่กึดแล้วแล้วก็ลงมือทำทันทีเลยคิดได้แล้วลงมือทำเลยความสำเร็จที่เกิดจากงานเพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดแก่เราต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยชั่วโมงหนึ่งกึดได้จะเป็นสิบเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายก็อยู่แต่ในโลกของความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความจริงแต่คนใดที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอันยังก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือมีสมาธิชอบบอกว่าเราจะทำอะไรอย่างก็ต้องมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับจดเพราะความสำเร็จของการงานจะบ่เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บ่เกิดตัวมาถ้าเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่เราทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจทำจริงทำการงานก็มีสมาธิในการทำงานจะทำอะไรอย่างต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคูณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันฟุ้งกระจายพลังงานมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งมั่นมุ่งจุดสนใจไปที่จุดเดียวมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนฉลาดที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮามุ่งเป้าหมายในอันที่เฮาจะประสบผลสำเร็จและเฮาสร้างกำลังใจให้แก่ตัวของเฮาเองโดยว่าเฮาตันต่างหลายเจริญรอยตามมักมีองค์8ประการอย่างที่อาตมาภาพได้เล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่ามักมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงที่ดีๆสัมมาวาจาเจรจาชอบอู้จ่าในสิ่งที่ดีที่งามสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบสัมมาสติคือมีสติชอบสัมมาสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบเมื่อปฏิบัติครบถ้วนได้8ประการนี้แล้วผลของการที่เฮาท่านทั้งหลายมีกำลังใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าขาดกำลังใจล่ะมันจะเป็นอย่างไรเฮ ผลของการขาดกำลังใจอาตมาจะยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจและการถูกความกลัวเข้าครอบงำว่ามันเกิดผลกับชีวิตของมนุษย์นักแค่ไหนเพียงใดมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเป็นเล่าให้ฟังว่าที่น้ำตกสาลิกาจังหวัดนครนายกเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ80เมตรฝั่งซ้ายมือมีช่องทางเดินให้คนก้อยๆไต่ขึ้นไปมันแบบเป็นอันตรายมากนักมันมีความลาดชันพ่องแต่ก็มีแง่งหินมีต้นไม้ที่งอกออกมาตามหน้าผาเพื่อเฮาเกาะเฮาจับเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปถึงยอดสูงสุดได้เมื่อเฮาเตียวอยู่ตังลุ่มพอเฮามองขึ้นไปตังบนเฮาก็จะหันว่าตังขวามือนั้นปีนขึ้นไปได้มีคนหนึ่งในทีมคณะที่ปีนน้ำตกปีนเขาในครั้งนี้ก็แยกตัวออกไปไต่เขาขึ้นไปทางด้านขวามือของน้ำตกคนที่อยู่ตังลุ่มก็คอยลุ้นพอเขาไต่ไปได้ประมาณ70เมตรเหลือแฮม10เมตรไม่ได้นะเพราะว่าน้ำตกสูง80หรอกเขาไต่ขึ้นไปได้70เมตรละเรือแฮม10เมตรก็จะบรรลุถึงเป้าหมายละเผอิญว่าไปปาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งงอกออกมาจากหน้าผาเพิ่นจึงอาศัยเป็นที่หยุดพักพอกำลังนั่งพักตานละแกก็เหลียวมองลงพอทางด้านหลังพอหันหน้าผาสูงชันตั้งฉากสูงพอๆกับตึกสาวจันทร์พอใจคนนี้รู้สึกใจวิวหมดแรงปีนต่อไปเบาไหวละกอดต้นไม้ไว้แน่นแล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วยคนทั้งร่วมก็ตกใจแต่ว่าขึ้นไปช่วยมาได้ง่ายๆต้องไปหาเชือกมาผูกตัวเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไต่ขึ้นไปตามหน้าผาฝั่งซ้ายมือของน้ำตกซึ่งเป็นทางขึ้นปกติพอขึ้นไปถึงตำบลแล้วก็ก้อยๆใจเจือโครยตัวลงมาซึ่งกว่าจะขึ้นไปช่วยได้นั้นใช้เวลาเมินพอสมควรปรากฏว่าพ่อจายคนนั้นแน่นิ่งไปละพอช่วยเขาได้ก็ห้ามส่งโรงพยาบาลทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าแกเสียชีวิตที่เสียชีวิตนั้นเพราะว่าแกถูกความกลัวบีบคั้นซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เขาบอกแวะพักที่ต้นไม้ใหญ่มองไปทางหน้าแล้วก็ปีนต่อขึ้นไปแห่งประมาณ10เมตรก็จะถึงที่หมายแต่ว่าพอเหลือบมองลงมาทางลุ่มต้านความกลัวก็เกิดขึ้นกำลังใจหดหายไปแรงที่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งก็บ่มีระหว่างที่รอคนมาช่วยก็นั่งกอดกิ่งไม้แน่นอยู่ความกลัวครอบงำอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ยมันต้องตายแน่นอนระบบการทำงานในร่างกายรวนไปหมดหัวใจก็ดีเลือดก็ดีระบบประสาทรวนหมดผ่านไปได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอคนมาช่วยเขาก็เสียชีวิตเหรอละเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงกำลังใจมีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นเราก็จะพบว่าตัวเก่าสามารถทำมาอย่างได้หลายล้าอย่างที่คาดมาถึงว่าเราจะทำได้ขอเพียงมีความเชื่อมั่นและมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้านละถ้าเมื่อใดที่เราขาดกำลังใจและปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำอย่าว่าแต่จะไปทำมาอย่างอื่นเลยแค่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งเราก็ยังบ่กล้าแค่จะประคองชีวิตให้อยู่รอดไปก็ยังทำบ่ได้เลยเพราะฉะนั้นกำลังใจคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นก้าวไปสู่ความสุขและความสำเร็จขอให้เราท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8และมีกำลังใจนำมาซึ่งความสำเร็จอันจะเป็นของเราทุกคนละเป็นผลสำเร็จของคนทุกคนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิโทสะสโมกะลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮาตั้นทั้งหลายมีกำลังใจแล้วแหมอย่างหนึ่งอย่าไปโกรธแสดงว่าความโกรธนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่มันรุนแรง คนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำอย่างก็จะมาคิดหน้าคิดหลังพอโกรธจัดทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองก็ยังคาดไม่ถึงและพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานั่งนึกเสียใจในภายหลังว่าเฮาบ่น่าจะทำอย่างอันเลยทีนี้ในตัวของมนุษย์คนเฮาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่กิเลสนี่มี3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลสในตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยที่ว่ามีโทษน้อยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะมามีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าชายหนุ่มเจอหญิงสาวและถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ยังชอบในเทพธิดาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดมาแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังบ่ได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีเลยกิเลสตระกูลโทสะเกิดง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงความโทสะความโกรธห่มขึ้นมาในใจใครเขาก็จะอาละวาดอู้ได้สารพัดทำได้สารพัดเพื่อให้เกิดความซาใจคือโทสะนั้นมีโทษมากแต่จางหายเร็วคือโทสะนั้นความโกรธเนี่ยมีโทษนักแต่ว่ามันหายเวยกว่าโมหะความหลงและราคะความกำหนัดยินดีแต่ระหว่างที่บันดาลโทสะนั้นมันมีโทษและมีความรุนแรงมากกว่าราคะและโมหะเหตุเกิดเพราะความโกรธเปิ้นบอกว่ายกตัวอย่างมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งอายุ30ปีละแกอยู่กับสามีมาเป็นเวลา10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีของตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ยสามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆมาเท่าแต่นั้นก็ยังเปลี่ยนรถกันใหม่แต่งตัวโฉบเฉี่ยวรู้สึกว่าแต่งตัวดีกว่าปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังต้านก็ขึ้นว่าแม่ละแน่นอนเลยสามีเฮานี่จะต้องไปมีภรรยาน้อยแน่นอนสามีของแกนี้ทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาค้นปอนมาแล้วก็บุกไปที่เต็นท์รถของสามีไปถึงบ่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้นปอนทุบกระจกรถพ่องกระโปรงรถพ่องตุ๊บไปอย่างนั้นรวดเดียว18กันพอความโกรธหายแล้วนี่คือแค่ระบายความโกรธถึงขั้นทุบรถ18กันรวดเดียวเลยคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วก็ค่อยมาอู้กันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จแล้วก็ถึงได้รู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็ตกอยู่ประมาณ2ล้านบาทพอแม่บ้านคนนี้รู้ยอดว่าความเสียหายที่ตัวเก่าเป็นคนทำนั้นนักถึง2ล้านป่ายก็เป็นล้มสลบไปในทันทีเลยระหว่างที่โคตรมาคิดหน้าคิดหลังอารวาสไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็รู้สึกเสียใจเขาว่าคนที่กำลังโกรธเนี่ยฆ่าคนได้โกรธปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็บางคนฆ่าคนนั้นเป็นที่ฮักฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาที่นี่ต่อมาก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในภายหลังในกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตบางพ่องก็อาจจะถูกตำรวจจับกุมคุมขังดำเนินคดีติดคุกไปก็มีจำนวนมาน้อยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความโกรธที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือที่มันเรียกว่าบันดาลโทสะแล้วตัวเองก็มานั่งเสียใจมีเรื่องเล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องการบันดาลโทสะคือว่าบันดาลความโกรธเนี่ยเปิ้นบอกว่ามีคนคนหนึ่งแกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอันนั้นเปิ้นอยู่หอพักไปอยู่หอพักเอกชนคือเป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนของแกแล้วก็ตัวคนที่เล่าเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนก็เป็นนักศึกษาแพทย์แกไปอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายเบาวันหนึ่งได้ข่าวว่าเพื่อนคนนี้เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันได ถัดไปประมาณแห่ม 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองละในตึกนี้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาที่บริเวณเชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเตียวขึ้นคันไดมาหันมีคนยืนจ้องมองหน้าเขาเขาก็มองหน้าปิ๊กไปมองกลับไปหมายความว่าจ้องมากับจ้องกลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่านักเลงคนนั้นเนี่ยแกไปมองหน้าคนอื่นพอถูกคนอื่นมองหน้าจ้องหน้าแกพ่องแกก็โกรธไปปาพักพวกมาเคาะประตูห้องของเพื่อนคนนั้นพอเปิดประตูรับเอามาต้านเองกำปั้นก็ลอยมาก่อนหนุ่มนักเลงคนนั้นไปปาเปื่อนที่เป็นนักกีฬารักบี้ตัวใหญ่ๆมาทำสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยเพื่อนคนนี้อย่างบะยั้งเพื่อนคนนี้กว่าจะแหวกรุดออกมาจากวงล้อมมาถึงห้องได้ก็ลงมายืนตั้งรุ่มอย่างงงๆแล้วก็ร้องให้คนช่วยส่วนนายบ่าวซึ่งพักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ทางด้านบนจนสักพักหนึ่งไอ้แกก็เดินโซซัสโซเซลงมาจากตึกนักเรียนคนนั้นกับพวก3คนก็รุมทำร้ายจนกระทั่งนำอกนำใจแล้วก็ขับรถเฉียวไอ้เปิ้นแฮมคือหมายความว่าตีมาปอเตื้อขับรถไปโจนเปิ้นแฮมเพื่อนคนนั้นก็รีบบอกให้ทางบ้านให้หูข่าวพอพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองคนถูกรุมทำร้ายก็โกรธมาแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็ไปจ้างมือปืนมาดูหน้านายที่มันตีลูกบ่าวของตัวเองเนี่ยกึดไว้ว่าจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักภรรยาของนักเลงคนนั้นกำลังตั้งต้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกียมก็กลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่ของเพื่อนสุดท้ายพ่อแม่เขาก็ยังคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ทั้งคู่อาจจะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ฮื้อดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายหนุ่มนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบบัดตันได้คิดหน้าคิดหลังประวัติก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาหมู่ไปรุมตีคนอื่นทั้งที่อาศัยอยู่หิมกันท่านนะและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ก็มานึกถึงเมื่อไปติดคุกแล้วภรรยาจะอยู่กับใครลูกจะอยู่กับใครไปทำร้ายเขาแล้วมันจะหนีไปไหนพ้นเพราะบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎมีหมายอยู่เพียงเพราะว่าโคตรที่ว่าเปิ้นมาจ้องหน้าตัวเก่าต้านนะก็ตัวเก่าไปพอหน้าเปิ้นก่อนเพิ่นพอหน้าตอบกับบัดได้บัดตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายติดตามตัวมาคิดว่าอย่างเดียวว่าไปลุยทุบเปิ้นก่อนตีเปิ้นก่อนพอผลออกมาว่าตัวเองถูกพิพากษาลงโทษจำคุกก็มานึกเสียใจภายหลังนี่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพอจะอันเมื่อเฮาตันต่างหลายฮู้แล้วว่าอันอย่างถูกอันอย่างบ่ถูกหูว่าเฮานั้นต้องการในอย่างพ่องเฮานั้นมีความปรารถนาอย่างใดก็ขอเฮาตั้งอกตั้งใจทำในสิ่งที่เฮาคิดนั้นโดยปราศจากความโลภความโกรธความหลงทำจิตใจของเฮานั้นให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่ตามศีลตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งมั่นกระทำแต่กุศลกรรมคุณงามความดีอย่าทำให้ความดีนั้นหายไปจากตัวของเราเองบ่มเพาะบุญกุศลและคุณงามความดีไปเรื่อยๆชีวิตก็จะมีความสุขได้ในที่สุดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621 154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มอย่างเท่าเทียมกัน
15: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังปิดเรียนชั่วคราวและสอนผ่านระบบออนไลน์มาเกือบครึ่งเดือนจากเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าวันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนตนซึ่งติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศศิระวันช่วยเท้ารายงาน
11: กระทรวงคมนาคมผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงสนามบินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
16: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด4จึงให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสทิงพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2571นพศรแก้วคำรายงาน
11: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
15: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีลดลงร้อยละ75ว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไม่ได้หมายความว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยลดลงร้อยละ75โดยช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี561บริษัททั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการพร้อมนำฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

อรุณสวัสดิ์ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงแบบนี้ทุกเจ้าเลยนะครับตื่นเจ้ามาน้องอั้นก็จะมาดูแลทันผู้ฟังนะครับผมเพื่อที่จะเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในยามเจ้าๆแบบอี้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆเนาะติดต้อนรับแบบฝนตกแบบอี้นะฮะแต่ว่าฝนตกอ่อยๆนะครับผมเจ้านี่ก็สีทาจะตกอ่อยๆเหมือนกันนอกช่วงนี้เปิดก็มีการเตือนนะครับว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นนะในภาคเหนือของเฮาแล้วก็ฝนตกหนักในบางตีของจังหวัดลำปูนซึ่งจังหวัดลำปูนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เปิ้นออกมาเตือนนะครับผมจากปพ.แล้วก็อุตุนิยมวิทยาที่เปิ้นคาดการณ์ว่าฝนจะตกนะแต่ในพิสีแดงเนี่ยพิสีสุ่มนะครับผมที่ในตกพองก็ดูแลตกเก่ากันต้อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บการเดินทางนะครับรวมไปถึงบ้านจองต่างๆเนาะจะได้แล้วก็พอกันเถอะดีนะครับผมในช่วงนี้เปิ้นก็เตือนกันมาแล้วนะครับแฮมเรื่องนึงนะครับผมเตรียมมาฝากกันไว้ในช่วงแรกนี้นะครับผมปิ้นเรื่องเกี่ยวกับการรองรับนะเด็กทั่วประเทศเลยในการจัดระเบียบสถานนะครับรองรับละอ่อนนะครับสถานสงเคราะห์นั่นเองนะทางพม.นะครับหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเปิ้นได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองและก็ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและก็เยาวชนทั่วประเทศเลยโดยเน้นให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและก็ชุมชนปิ่นลักษ์นะครับผมพร้อมกำหนดคือการเข้าสู่สถานสงเคราะห์หรือสถานรองรับเด็กนะครับปิ่นตางสุดท้ายละกันนะครับเรื่องนี้นะครับผมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นนะครับอย่างเข้มแข็งเลยเหอครับครอบครัวแล้วก็ชุมชนเนี่ยสามารถดูแลเด็กได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์แล้วก็สถานรองรับเด็กทั่วประเทศสำหรับละอ่อนนะครับผมที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมปลอดภัยแล้วก็มีระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเนาะรัฐบาลก็ได้กำชับเลยว่าสถานสงเคราะห์และก็สถานรองรับเด็กทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กและก็นโยบายด่านการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัดตัวเนอร์พร้อมมอบหมายนะครับหือกรมกิจการเด็กและก็เยาวชนเนี่ยรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กภาคเอกชนและก็องค์กรสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะสถานที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเนาะหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานด่านสวัสดิภาพเด็กรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของตัวนะข้อมูลจากพม.นะในปี68ปะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลรวมกว่า407แห่งนะครับแบ่งปิ้นของรัฐ108แห่งแล้วก็เอกชน299แห่งมีละอ่อนอยู่ในการดูแลรวม16กว่าคุ้นเลยนะครับในส่วนของสถานรองรับเด็กภาคเอกชนนะครับ299แห่งพบว่ามีการได้รับอนุญาตแล้ว134แห่งเนาะดูแลละอ่อน6ปัญหาคุณนะครับผมขนาดตีแหม165แห่งยังไม่ได้รับอนุญาตและดูแลเด็กกว่า5ปันกว่าร้ายหรือคิดมากกว่ากึ่งนึงนะครับของสถานรองรับเด็กภาคเอกชนทั้งหมดรัฐบาลนะครับจึงเร่งนะครับจัดระเบียบสถานรองรับเด็กแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้ทุกแห่งเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเด็กได้รับการคุ้มครองอย่างตามสิทธิ์เนาะแล้วก็มีความปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างตามกฎหมายพร้อมกันนี้นะครับผมยังมุ่งป้องกันเนาะบ่เหือละอ่อนเนี่ยเข้าสู่สถานรองรับโดยบ่จำปินโดยการสนับสนุนครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับเพื่อมีศักยภาพในการพอละอ่อนรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนทั้งครอบครัวเคยญาติอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็ครอบครัวบุญธรรมเนาะรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็ติดตามความพร้อมของครอบครัวเดิมสามารถกลับมาดูละอ่อนน้อยใดก่อนนะครับเมื่อมีความพร้อมแล้วมีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วหรือว่าเหมาะสมแล้วก็จะเอาละอ่อนน้อยปิกมาอยู่ในความดูแลของครอบครัวเป็นย้ำนะครับว่าละอ่อนเนี่ยควรได้รับการเติบโตในครอบครัวหากมีความจำเป็นจะต้องเข้าสู่สถานรองรับเด็กต้องปิ้นทางเลือกสุดท้ายนะครับและเมื่อสถานการณ์อำนวยต้องมีแผนการนะครับที่จะเหอละอ่อนปิกไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้วก็ชุมชนเนาะแน่นอนเลยว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญนะครับสถาบันแรกที่ละอ่อนน้อยเกิดมาปุ๊บก็จะปะก็คือสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายดังนั้นแล้วนะครับผมคุณภาพชีวิตแรกที่จะเริ่มขึ้นตีครอบครัวนะครับดังนั้นแล้วใครตีมีละอ่อนในบ้านเล่งเฮอดีเนาะเพิ่นบอกว่าอยากจะเฮือบริหารจัดการในครอบครัวกันก่อนนะครับสถานรองรับละอ่อนเนี่ยเป็นหนทางสุดท้ายเนื่องจากว่าหยังเพราะว่ามีใครเฮือความสุขบ่เฮือความอบอุ่นได้ดีต่อ
าวครอบครัวหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นญาติพี่น้องกันนะครับผมอันนี้ฝากไว้ตัวเนอ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปกับสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงและการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดละปูนมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมแต่ว่านี้นะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะเปิ้นก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าโยธินประสงค์ความดีนี่แหละเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและก็ความสงบภายในจังหวัดละปูนของเฮาโดยมีนายอำเภอทุกอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวของเข้าร่วมประชุมวันนี้เอามาฝากเพราะอย่างเนื่องจากว่ามันเกี่ยวของกับท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะตีประชุมประกอบมีการติดตามการทำงานของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์เทวีนะครับตีรวมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานด้วยกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและก็ดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองเนาะตลอดเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เปิ้นออกตรวจ19เตอเลยเนาะตีสถานประกอบการ63แห่งและพบว่ามีการกระทำผิดจนต้องดำเนินคดีน่ะ1แห่งด้วยกันน่ะเปิ้นเอาแต่เนาะหากใครทำผิดก็ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนในเรื่องของขายสุรานะครับผมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ละปูนลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายสุราลานเหล่านี่แหละ181แห่งเลยเนอะว่าบ้านเฮาก็มีหนักเหมือนกันเนาะพบการกระทำผิด7รายเป็นเรื่องสุราหนีภาษี4รายแล้วก็เรื่องใบอนุญาตขายสุรา3รายเจ้าบ้านที่ฟังอยู่เนาะใครเปิดขายแบบ

ถูกต้องได้ครับอนุญาตนะครับผมหรือเอาของหนีภาษีมาขายมันผิดกฎหมายเนอะระวังนะครับผมแน่นอนเลยว่าเฮาสามารถรอดหูรอดตาสับภาษามิตรไปได้แน่นอนเจ้าหน้าที่ได้กำชับร้านก้านอกหือขายสุราตามแนวเวลาที่กฎหมายกำหนดและที่สำคัญคือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หือละอ่อนที่อายุต่ำกว่า20ปีเนอะเพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมาพร้อมเดินหน้าตรวจจับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับผมในส่วนของแรงงานนะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเลยเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยยังพบการเลิกจ้างพนักงานเนอะและก็จากการตรวจสอบผู้ประกอบการยังบ่พบปัญหาใจแรงงานละอ่อนในลักษณะที่รุนแรงการบังคับใจแรงงานหรือการฆ่ามนุษย์ดันแรงงานเนาะโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสถานประกอบการ38แห่งมีลูกจ้างรวม938คนในส่วนของยาเสพติดนะครับผมที่ประชุมก็ยังได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะเรื่องนี้เฮาต้องบอกว่าเฮาเอาแต่นะครับผมข้อมูลจากสถานพินิจนะครับพบละอ่อนน้อยชายกระทำผิดนะครับในเรื่องของยาเสพติด1คนเนาะขณะที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนมีคดีอยู่ในการดูแล1,972คดีและในจำนวนนี้นะครับมีคดียาเสพติดมาขนาดเลยก็คือ1,582คดีนะครับผมแถมเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือสถานการณ์การขาตัวตายในจังหวัดลำปูนเนาะตีช่วงนี้ก็คือเฮาได้ยินบ่อยๆนะครับผมปีนี้พบผู้เสียชีวิตจากการขาตัวตายเนี่ย83คนเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นประชายเนาะเพิ่นบอกคือปีนร้อยละ83ขนาดที่ปีนไม่ยิงร้อยละ17บ่ได้นะครับผมกลุ่มที่พบมากนะครับสุดก็คือคนอายุประมาณ41ถึง50ปีวัยกลางคนละเนาะจำนวน23คนโดยสาเหตุปัจจัยกระตุ้นที่พบมาก็คือมีวิกฤตแล้วก็ปัญหาในเรื่องของชีวิตนะครับรองลงมาก็เป็นปัญหาการติดสุรานั่นเองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงช่วยกันนะครับผมเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลคนในชุมชนเนาะโดยเฉพาะคนที่กำลังเผชิญปัญหานักมีความเครียดนะครับผมเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนาะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปูนก่อนในช่วงที่ผ่านมาได้รับแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติด2เรื่องด้วยกันและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ3เรื่องโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบนะจังหวัดลำปูนก็เลยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นนะครับผมในเรื่องของยาเสพติดหรือการทำกับผิดกฎหมายต่างๆแจ้งไดเนอร์เบาะแสที่ศูนย์ดำรงธรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะเจ้าหน้าที่นะครับผมได้ไปตรวจสอบและดำเนินการอันนี้ก่อปิ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนเนาะจะได้แล้วช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าเฮามีความเครียดหลายด่านด้วยกันละอ่อนก็มีความเครียดในเรื่องของการเฮนการแข่งขันสูงบ้านพ่อแม่เนาะก็มีความเครียดในเรื่องของการหาซาตั้งต่างๆขับรถไปรถติดอันนี้ก็ยังเป็นความเครียดใดนะครับดังนั้นแล้วเนาะอยากจะหือผ่อนคลายกันแต่ๆนะครับผมใครที่มีปัญหาอย่างปรึกษากันเนาะปรึกษาปอปรึกษาแม่ปรึกษาเปิลก็ได้นะหรือคนที่เฮาไว้ใจเพื่อที่จะทำมือเฮาเนี่ยคลายความเครียดลงไปพองแต่ถ้าสมมติโอ้โหปันปรึกษาทางไหนก็ไม่ไว้เครียดแต่เครียดว่ามันอาจจะเป็นฮอร์โมนก็ได้ปรึกษาแพทย์นะครับผมผู้เชี่ยวชาญหมู่นี้เปิดมีในเรื่องของการช่วยบำบัดเฮาเนอร์ว่าจะเป็นบำบัดในเรื่องของความรู้สึกบำบัดในเรื่องของสภาพร่างกายที่อาจจะมีสารเคมีบางอย่างติดหลังมาผิดปกตินั้นแล้วนะครับผมฝากไว้ตัวในเรื่องความเครียดมันต่อไปเครียดกันเนอร์นะเจ้าๆแบบอีกก็ฟังไปตัวฟังเพลงไปตัวเยะกินไปตัวนะสบายๆกันไปนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับอู่ข่าวเล่าความเฮาไปฟังกันต่อในข่าวรอบประเทศของเฮากับตีข้องรองข่าวนะครับสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอร์สวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมวุฒิสภาวันที่31 สิงหาคม 2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนแหละครับอีกทั้งงบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันอีกว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันจันทร์ที่31 สิงหาคมถึงวันอังคารที่1 กันยายน 2569โดยในวันที่31 สิงหาคม 2569นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือกรีนทรานสปอร์ตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและนอกจากนี้ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและยังไปเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในวันที่1กันยายน2569กันด้วยณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติครับ พ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญด้วยกันอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนั้นก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในด้านสังคมนั้นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและในด้านเศรษฐกิจนั้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหามันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนในด้านภัยพิบัตินั้นเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และแอเรียเบสเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับแล้วในด้านความมั่นคงนี้ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติในด้านสังคมก็จะเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Drop Out การยกระดับทักษะแรงงานหรือ Up Skill Reskill การแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในด้านเศรษฐกิจนี้ก็มีการเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้อันได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่นโยบายในระดับนโยบายกันต่อไปในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความต้องการและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่กันแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมทั้งได้รับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลุยสงขลาเช่นเดียวกันไปติดตามพัฒนาพรุสาคูบ้านไร่เพิ่มน้ำต้นทุนเสริมความมั่นคงแก้ท่วมแก้แล้งนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยเหมือนกันเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดจนฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยั่งยืนกันต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำกันด้วยแหละครับโดยภายหลังการปรับปรุงนั้นก็สามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรและเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก 78 เป็น 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่และประชาชน476ครัวเรือนช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งส่วนในด้านการเกษตรนั้นก็ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีแล้วครับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ผลส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กันด้วยซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำพรุสาคูนั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของแหล่งน้ำต้นทุนและการตัดมวลน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยมีการเสนอแนวทางบริหารจัดการหลังดำเนินโครงการ3ข้อด้วยกันอันได้แก่การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในอนาคตนั่นแหละครับพี่น้องส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่แล้วสวมผ้าบาติกสงขลาลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สวมใส่ประเดิมความงดงามและเรียบหรูของผ้าบาติกสงขลาผืนพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้แหละครับซึ่งลายผ้าผืนนี้ได้เผยถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยชูความงดงามของดอกไม้พระนามทั้ง4ชนิดอันได้แก่ดอนหญ้าควีนสิริกิติ์ดอกบัวควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าได้อย่างอ่อนช้อยลงตัวเลยทีเดียวครับความงดงามดังกล่าวก็ได้รับการคัดเลือกตัดเย็บเป็นเสื้อให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคม2569ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานั่นเองแหละครับนอกจากความประณีตของลายบุปผาพระราชทานแล้วผ้าบาติกผืนนี้ยังโดดเด่นด้วยการผสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มมีดีนาแทบอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยร้อยเรียงเรื่องราวเมืองสงขลาไว้อย่างงดงามเลยทีเดียวโดยการนำสัญลักษณ์นางเงือกประจำจังหวัดสงขลามาผสมผสานกับลายราชวัตรสงขลาที่นำมาปรับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับเทคนิคบาติกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับแล้วใช้เทคนิคเฉพาะตัวด้วยการกั้นสีด้วยเทียนผ่านบล็อกไม้และบล็อกโลหะพร้อมนำเกลือแกงมาโรยเพื่อสร้างพื้นผิวที่มีมิติแปลกตาออกไปละไม้คล้ายปะการังและละอองความเค็มของน้ำทะเลนั่นแหละครับและนอกจากนี้ยังใช้โทนสีครามน้ำทะเลเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์และธรรมชาติติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลานั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระบบพร้อมเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำย้ำว่าน้ำประปาต้องมีพอใช้และคุณภาพดีด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบประปาและการให้บริการพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังรายงานแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ป้องกันผลกระทบต่อระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเลยครับโดยได้หารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคและก็ได้กำชับให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบผลิตและจ่ายน้ำตลอดจนแผนสำรองในภาวะฉุกเฉินกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนยังสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดน้ำท่วมรุนแรงหรือระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปลายปี2568และครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารสำนักงานระบบปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนทำให้การเตรียมแผนรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงเสี่ยงอุทกภัยถูกยกระดับเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นแม่งานด้านการวางระบบสนับสนุนน้ำสะอาดในภาวะอุทกภัยโดยให้จัดทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพและพื้นที่รองรับประชาชนอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเส้นทางรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำสะอาดและแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระบบประปามันหยุดชะงักครับและนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะกันด้วยตั้งแต่การสำรวจแหล่งน้ำดิบการเพิ่มกำลังการผลิตการเชื่อมโยงระบบส่งน้ำไปจนถึงการยกระดับคุณภาพน้ำเพื่อให้การลงทุนแก้ปัญหาตรงกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและปิดท้ายวันนี้กันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระดมสรรพกำลังสื่อในสังกัดประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรสงขลาปี2569มุ่งสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาภาคใต้ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กำชับและมอบหมายมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ให้ระดมสรรพกำลังและบุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาอย่างเต็มกำลังครับโดยมุ่งเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านกลไกสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายรัฐบาลการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกรมประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาปี2569นี้เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวใต้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรากับโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญของโลกแหละครับแล้วการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อประเทศไทยในหลายด้านเลยทีเดียวทั้งในด้านการแสดงศักยภาพของประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนการสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะครับเอายังไงก็ตามแต่เชิญมากันเยอะๆครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมาร่วมกันทำอะไรมาร่วมกันนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้อง เอาละครับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญ